0: บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: พระบารมีจักรีวง
3: ศ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่

ในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

0: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอาจารย์ขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วน

0: ใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทั้งนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะบรรวิกาบรรโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10สมบูรณ์ให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุทธาลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21 จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ในเชนแนลสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการเมตรและเวลา 23:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา16:00 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:41กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:43
3: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกราย

0: ายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตรวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลย์

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ยังไม่นอนอีก
1: แล้วคงทองคงชักนี่มังดึกแล้วนะ
2: นอนยังไงก็นอนไม่หลับเลยครับเป็นห่วงคุณแอนนา
3: ไม่รู้เป็นไงบ้างนะพวกจุ๊ยก็ยังไม่กลับเลยไม่รู้ไปสอหาที่ไหนจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อย่างนี้ผมว่านะเขาจะต้องตามจนพบเพราะว่าบ้านนอกเมืองหลังนั่นนี่มันเป็นบ้านเดียวโดดๆไม่มีใครสัญจรไปมาแล้วมันก็เปี่ยวด้วย
2: คอยดูนะมันพลาดเมื่อไรแล้วก็ผมจะขี้มันซะหินยับทีเดียว
3: ไปไปมาเราก็พบศึกสองด้านจนได
2: ้นั่นสิแล้วพรุ่งนี้จะว่าไงอ่ะ
3: ก็ต้องไปตามนัด
1: ไม่นึกเลยว่ามังจะมาเล่นแง่กับเรามังจะต้องรู้ว่านาฬิกาของเรานี่มีความสำคัญไม่อย่างนั้นมันคงไม่ทำอย่างนี้หรอก
3: แต่ผมว่ามันยังไม่รู้นะพวกในโซนั่นน่ะมันกุลพวกกับพวกถันเซิงนะ
2: จังยังไงก็ต้องระวังนะไม่ให้มันเข้าพวกกันได้ไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบถูกมัดมือชกอย่างไม่ต้องสงสัยเลย
1: ผมระวังใจนักเชียวไม่รู้ว่าลูกสาวของผมนี่จะเป็นยังไงบ้างสิครับ
3: คุณเอนาคงเอาตัวรอดได้นะ
2: มันคงจะไม่ทำ
3: ผมว่ามันไม่ทำหรอกในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ใครมันจะเกิดอารมณ์ตันหาได
1: ้แล้วถ้าเผื่อมังทำ
3: คุณเอนาต่อตัวรอดได้แน่นะฮะ
2: ธรรมชาติของผู้หญิงมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวเองคุณเอนาจะต้องนำมันมาใช้เป็นประโยชน์ได
1: ้แต่ถ้ามัง
3: คิดในด้านเดียวไว้เถอะครับแล้วเราจะได้สบายใจคืนเราคิดแต่เรื่องร้ายๆพอดีประสาทเสียแน่ๆเลยเชื่อผมเถอะคุณนายจะต้องปลอดภัย
1: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ
2: เดี๋ยวรอให้ดีกว่านี้สักหน่อยนะฮะผมจะไปลาดตระเวน
3: ผมไปด้วย
2: เราจะต้องรอให้จูนกับพวกกลับมาซะก่อนมีอะไรก็ปรึกษากันอีกทีแต่ตอนนี้ให้ลุงเสียนพักผ่อนก่อนเถอะนะเราไปข้างนอกกันดีกว่า
1: แม่ถึงแม้ว่าผมจะนอนนะผมก็คงนอนไม่หลับหรอกครับ
2: แต่มันก็ยังดีกว่าเรามานั่งทางตาอยู่โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนอนเถอะครับคือว่าเอาแรงไว้ดูวันพรุ่งนี้ว่าผลคืบหน้าจะเป็นไงบ้างดีไหมฮะลุงศิลป
1: ์กอลี่

0: ไอ้ลุงเสียแล้วน่าสงสารกันจริงเลยนะครับคุณชาติผีซ้ำด้านพลอสักจริง
1: ๆคนดีกว่าจะพบกับความสุขเนี่ยทำให้มันยาวนานนักก็ไม่รู้นะ
0: เราจะทำไงต่อไปดี
1: เรื่องเกี่ยวกับคุณแนนาหน้ามันไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกครับเรามาว่าเรื่องของคุณดีกว่า
0: เรื่องของผมเหร
1: อ
0: มันจะมีอะไรเรื่องนี้ผมจะเอาคนของเราจัดการกับมันซะเลยก็กวนอารมณ์เบื้องต่ำมันก็ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่มันจองของด้วยนะ
0: ก็ใช่มันทำอย่างกับคนไม่เคยเห็นเงินอย่างนั้นล่ะคอยดูนะสลึงหนึ่งอ่ะมันก็จะไม่ได้จากผมเลย
1: คุณจะทำยังไงอ่ะ
0: ผมมีแผนแล้วดูถ้ามันจะไม่ได้ของเราง่ายๆหรอกทางที่ดีก็คือว่าจะต้องมีการลุยกันหน่อยล่ะเพราะอย่างนั้นมันก็ไม่สนุก
1: มาตะวันถิ่นเขามันนะ
0: ถิ่นของผมเหมือนกันนะเมืองขอนแก่นผมอยู่มาแต่เด็กแล้วไม่กลัวหรอกครับภาษาเดียวกันก็มันสบายสบายอยู่แล้วนี่บัดมวยเราก็เหนือกว่ามวยวัดอย่างพวกมันจะสักแค่ไหนกันเชียวนี่ดีนะที่ผมไม่ใช้อำนาจเจ้าหน้าที่กับพวกมันทำไมอย่างน
1: ั้
0: น
1: จะทำอย่างนั้นทีเดียวนะงานของเรายังมีอีกมากคือเราแสดงตัวก็เท่ากับว่าเราเปิดเผยตัวเองอีกหน่อยก็ทำงานไม่สะดวก
0: ก็เพราะอย่างนี้สิมันจะได้อัดอั้นตันใจอยู่แบบนี
1: ้ค่อยคิดก็ทำดีกว่านะเพราะว่าจะยังไงเราก็เหนื่อยมันอยู่แล้วงานทุกอย่างที่ใช้สมองมันจะต้องทุ่นแรงกายของเรามากกว่าจะลงแรงเป็นกรรมกรนะ
0: จึงไม่รู้เหมือนกันว่าผลมันจะออกมายังไง
1: คนใช้สมองจะต้องชนะคนแรงกรรมกรอยู่วันยังค่ำนะผมมั่นใจนะว่างานนี้คุณจะต้องคว้าชัยชนะแล้วเป็นชัยชนะที่คุณสามารถครอบครองได้อย่างแน่นอนเลยผมมั่นใจ
0: ขอบคุณครับ
1: ภาระหน้าที่ของเราจะต้องเรียบร้อยในอีกไม่กี่วันนี้ปราบมันให้สิ้นถันเซินจะต้องได้พบกับบทเรียนล้ำค่าทีเดียว
0: ผมเองก็อยากจะดูหน้ามันเหมือนกันละว่าวันใดที่มันเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันจะทำหน้ายังไงความหยิ่งพยองของมันคงจะลดลงจนหารัศมีเจ้าพ่อไม่พบทีเดียว
1: มันของแน่อยู่แล้วรายไหนก็รายนั่นแหละเจ้าพ่อพอตัวกันดับมันก็จะกลายเป็นหนูนาเชื่องเชื่องตัวหนึ่งเท่านั้นเองสิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ
0: แล้วคุณจอยล่ะเป็นไงบ้างให้ดูสิเราจะคุยเรื่องงานกันไม่รู้เป็นไงบ้างแล้วเนี่ยสงสัยเขาจะอกสั่นขวัญแขวนไปเลยละมั้ง
1: ก็อยู่ดีนี่ฮะไม่เป็นอะไรก่อนหน้าคุณมาก็ยังรักษาบาดแผลเล็กๆน้อยๆให้กับพวกหนุ่มๆจะไรนี่ครับ
0: เหรอฮะนึกว่าช็อกไปซะแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ฮะช็อกได้ยังไงในเมื่อจะมีผมเป็นกำลังใจอยู่ทั้งคนนี่ครับคุณถั่ว
0: อ๋ออย่างนั้นเหรอฮะแหมไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ย

0: พี่ทองไปไหนเหรอคะพี่ชาติเห็นเอาจักรยานออกไปนะคะ
1: ออกไปหาซื้อขนมกินละมั้งพอดีพี่อยู่ตรงเฉลียงร้องถามไม่ทัน
0: แหมไม่กลัวหรือยังไงนะออกไปอย่างนั้นเนี่ยเผื่อพวกมันซุ่มอยู่แล้วก็ลอบทำร้ายเรา
1: ไม่ต้องห่วงแล้วน่าเข้าตัวรอดได
0: ้แล้วเผื่อมันไม่รอดล่ะคะ
1: เราก็อย่านึกไปในน่าร้ายสิพยายามที่จะนึกในแง่ดีเข้าไว้แล้วจิตใจของเราก็จะสงบไม่มีปัญหาถอนใจทำไม
0: คิดถึงแอนนานะสิคะไม่รู้เป็นยังไงบ้างไอ้ถันเซิงเนี่ยมันร้ายกาจจริงๆนะคะมันไม่มีวันที่จะทำอะไรเราได้มันก็เลย
1: มันก็เป็นธรรมชาติของมันจนตรอกยังไงล่ะเมื่อทำอะไรใครก็ไม่ได้มันก็จะต้องใช้วิธีนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ได้ผลซะด้วย
0: ก็แปลว่าเราจะเอาไมโครฟิล์มไปให้มันตามนัดเหรอคะ
1: ก็คงจะอย่างนั้นน่ะ
2: ท่านกำลังฟังเกิดมาลุยจากคณะเกตทิพย์
3: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบแต่เรายังไม่ได้ไมโครฟิล์มนะคะ
2: พรุ่งนี้จะต้องได้แน่มันต้องกลัวไปหรอก
1: กลัวนะไม่กลัวหรอกค่ะจอยว่านะคะมันอาจจะตุกติกอะไรกับเราอีกครั้งก็ได้เพราะดูท่าทีของมันแล้วมันไม่ยอมเราง่ายๆหรอกค่ะ
2: แต่ครั้งนี้มันจะต้องยอม
1: มันเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
2: ไม่หรอกคนละแก๊งแก๊งเนี่ยมันเพิ่งริทำเท่านั้นน่ะพวกงบเงินน่ะเห็นว่าเราต้องการมากมันก็เลยโกงราคาซะสูงลิบเลย
1: เราจะให้มันไหมล่ะคะ
2: ไม่อ่ะ
1: อ
2: ้
1: าวแล้วไม่กลัวพวกมันหักหลังเอาหรอคะถ้าเราเบี้ยวมันอย่างนี้เนี
2: ่ยไม่หรอกมันจะไม่มีโอกาสได้หักหลังแล้วหรอกเพราะว่าเราจะหักมันซะก่อน
1: หมายความว่ายังไงคะ
2: ก็หมายความว่าเราจะคนของเราตลบหลังมันสิไอ้ผลทะเลงไม่มีอันดับทั้งนั้นมันจะแน่สักแค่ไหนจ๊ะ
1: แต่เราจะไม่เสียเปรียบหรอคะ
2: คงจะไม่เพราะเราเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วนี่ประกบตัวมันทุกคนคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนักเรียนสู้ๆพวกนี้ซัดคนละตูมสองตูมก็เรียบ
1: ระวังนะคะมันจะกลายเป็นเล็กพริกขี้หนู
2: เราระวังเต็มที่แล้วไม่ต้องไปตกปลาหนาว่าเราเนี่ยจะแพ้มันทางชนะของเราน่ะมองเห็นสายๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก

0: าวฉันไม่นอนหรอกคุณจอยออกมานั่งทำอะไรตรงเฉลียงนี่เนี่ยดึกแล้วนะ
1: รอพี่ธงนะสิคะไปไหนมาตั้งนานเนี่ย
0: ออกไปตรงนี้นิดเดียว
1: ตรงไหนล่ะคะ
0: แถวนี้ล่ะคุณชาติล่ะ
1: หลับไปแล้วค่ะ
0: อ๋อดีล่ะหลับง่ายดีนะ
1: คืนนี้ดีนะคะเสียงริ่งเรไรเงียบกริบไปหมดเลยตั้งแต่หัวค่ำมันเหมือนกับเป็นลาง
0: ลางอะไรฮะ
1: ลางไม่ดีนะสิคะแอนนาถูกจับตัวไปก็เลย
0: อย่าคิดอะไรมากนะยังไงยังไงอ่ะคุณแอนนาจะต้องปลอดภัยแน่ๆเลยไม่มีใครก็ทำอะไรได้หรอก
1: แม้แต่ถันซึ่งอย่างนั้นเหรอคะ
0: อืม
1: เป็นไปได้ยังไงก็มัน
0: คุณแอนนาจะต้องเอาตัวรอดได้ผมรู้นะว่าถันซึ่งอ่ะมันไม่ได้สนใจคุณแอนนาหรอกมันสนใจไมโครฟิล์มนั่นมากกว่า
1: ก็นั่นแหละค่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดกันเอาไว้ล่ะคะจะว่ายังไงจอยว่านะคะถ้ามันคิดทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาเราจะว่ายังไงคะโยนไปให้เป็นเวรกรรมอย่างนั้นเหรอคะ
0: เราจะไปคิดอย่างนั้นสิฮะ
1: 3วันไม่รู้มันจะทำยังไงบ้างนะสิคะแอนนา
0: ทำใจให้สบายสบายครับไม่มีใครเขาทำลายจิตใจคุณแอนนาได้หรอกนะเชื่อผมสิ
1: พี่ธงพูดเหมือนกับว่ามีคนคอยขัดขวางอยู่อย่างนั้นเลยค่ะ
0: ก็พอจะมีนะ
1: งั้นที่พี่ธงหายไปก็
0: ครับพอไม่คนของผมคอยดูอยู่มันขังคุณแอนนาเอาไว้ในห้องแล้วก็ล็อกกุญแจนั่นหนาทีเดียวไม่ต้องกลัวหรอกว่าไปทำอะไรเลยเถิดไป
1: เฮ้ยคอยยังชั่วหน่อย
0: ผมบอกแล้วยังไงครับว่าคุณแอนนาจะต้องปลอดภัยผมไม่ยอมให้ใครทำอะไรเธอได้หรอกครับผมสัญญานะ
1: ขอบคุณครับพี่ธงขอบคุณมาก
0: เราจะต้องร่วมมือกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะร้ายกาจแค่ไหนเราก็จะต้องปราบมันจนสิ้นผมจะไม่ยอมให้อธรรมเนี่ยมาอยู่เหนือความยุติธรรมได้เป็นอันขาด
1: เราจะไม่ลืมน้ำใจของพี่ธงเลยล่ะค่ะ

0: ไปมาต้องริ้นจนแทบจะเต็มแก้วแล้ววะทำยังตายหมดใจอยากมันจะไหนกันแหละ
1: โอ้ลูกพี่ก็นานๆในด่วนอย่างนี้ทีนึงมันก็อะไรอยู่เหมือนกันนาพอถึงโอกาสก็ขอซบซิให้น้ำใจมันจะเป็นไรไปแล้วจริงไหมลูกเ
0: พ่อะไรมันถูกหมด
2: พูดเราพูดมิผิดแหละ
0: ไม่ผิดไม่ผิดถ้าภาพกับไปก็มีผิด
2: จะอุ้ย
0: มึงพูดเราถูกหมดเลยไหนขอกาย่างสักขาวชิมหน่อย
2: นี่นี่ฮะ
1: ลูกพี่นี่เป็นไง
0: ขอบใจขอบใจดู
1: เป็นไงลูกพี่เด็ดสลับตีไหมล่ะ
0: เ
1: ด็ดไหม
0: เนื้อมัน
2: แม่ฉันทำมากับมืออย่างนะพี่
1: จ้ะ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกเอ้ยไม่ต้องห่วง
1: ไม่ต้องห่วง
2: รสชาติถึงไหนมันถึงกันอยู่แล้ว
0: อร่อย
2: เอาพี่เอาเล่าตาลงไปอีกเลยพ
0: ี่อย่าไปต่อมาต่อไอ้เวลกูกำลังจะใช้ความคิดด้วย
2: คิดเรื่องอะไรพี
0: ่เรื่องนาฬิกาสิมันต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกับนาฬิกาเรือนนี้อยู่แท้เมื่อไงหนุ่มสองคนมันจะกระเสือกกระสนมาซื้อขึ้นทำไมจึงมาจึงมาน้ำซ้ำขึ้นราคาพูดพลาดอีกด้วยไ
2: หมมันน่าคิดโลหิตนะ
1: ใช่ใช่มันน่าคิดหรือว่าเป็นมรดกพันล้าน
0: เดี๋ยวว่าทิพย์เดี๋ยวว่าทิพย์มรดกพันล้าน

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโล

0: ชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหรา

0: ื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในวันหยุดพิเศษนะคะ3มิถุนายนขอนำบทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียิ่งนานยิ่งรักเปิดรายการในวันนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระคำร้องทำนองโดยคุณดีนิติพงษ์ห่อนาคเรียบเรียงเสียงประสานคุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวทและบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงโพล่าแบร์และในวันนี้จนถึง5มิถุนายนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะวันนี้ยังมีเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ค่ะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ

0: การบริการการช่วยเหลือความมีแก่ใจที่มีให้ต่อกันเป็นพันธะทางใจระยะยาวที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองวิธีที่จะสร้างให้เกิดขึ้นก็คือทำสิ่งพิเศษให้แก่ลูกค้าคุณค่าพิเศษที่เหนือความคาดหมายของลูกค้ามีค่าทางใจสูงกว่าราคาการให้มากกว่าทำให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบในใจลูกค้าซึ่งไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
6: คุณผู้ฟังคะคิสพลัสศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กสาขามีโชคพลาซ่าที่นี่เปิดโลกกว้างลูกของคุณด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีผ่านการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อทุกการเติบโตของลูกมีคุณภาพและมีความสุข Kids Plus กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีโชคพลาซ่าชั้น3โซนหอนาฬิกาค่ะ
7: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
8: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
9: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
9: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
9: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
9: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพส่วน
9: ือการเรียนรู
0: ้วัด7ยอดวัดสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่โบราณสถานของวัดนี้มีความสำคัญต่อเนื่องด้วยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และมีคุณค่าในทางศิลปกรรมประเภทพุทธศิลป์ในสมัยล้านนาที่น่าสนใจได้แก่ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัดขนบธรรมเนียมการสร้างอารามในอาณาจักรล้านนาแต่โบราณย่อมสร้างซุ้มประตูโขงเป็นช่องทางขนาดใหญ่สำหรับเข้าออกไว้ที่ด้านหน้าของวัดซุ้มประตูโขงของวัด7ยอดก่อด้วยอิฐถือปูนช่องประตูตอนบนสร้างเป็นรูปครึ่งวงกลมตัวซุ้มขนาบช่องประตูทำอย่างเสาย่อมุมทั้งสองข้างหลังช่องประตูโขงขึ้นไปเป็นเครื่องยอดตามแบบขนบนิยมในศิลปะสมัยล้านนา
9: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีส่งน้ำพระเจ้าล้านทองณวัดพระเจ้าล้านทองหมู่ที่1ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พระเจ้าล้านทองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพร้าวที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานมีอายุกว่า500ปีประดิษฐานอยู่ณวัดพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยในแต่ละปีจะมีการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระเจ้าล้านทองเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลน้ำแพร่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการรักษาอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนสะท้อนถึงความผูกพันของชุมชนที่มีต่อพระเจ้าล้านทองและร่วมกันสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของล้านนาให้คงอยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333

ใหม่มนุษย์เราต่างก็เข้าใจธรรมชาติของปัญหาและเราก็มักจะพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งเราต่างก็หวังว่าทุกคนจะเห็นดีเห็นงามกับวิธีการแก้ปัญหาของเราและจะไม่มีผู้ใดที่มีความคิดเห็นขัดแย้งแต่ในท้ายที่สุดประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะสอนเราว่าคนที่อยู่รายรอบตัวเรานั้นไม่ได้มีการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลเสมอไปเรามักจะเกิดมาพร้อมกับความกลัวที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงดังนั้นเมื่อคุณต้องการที่จะขายความคิดของคุณก็จงเตรียมพร้อมรับมือกับคำถามต่างๆที่ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลรวมไปถึงความกลัวอันเกิดจากความเข้าใจที่ผิดที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ค่าสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
3: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
2: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
3: ให้ ForaBee ดูแลสุขภาพที่ ForaBee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
2: และ ForaBee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ตันติยานันท์การ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2562ทั้ง2ภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีใจความดังนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายน2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปี2543ต่อมาปี2543ถึง2546ทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทเจลเวจำกัดถัดมาปี2546ถึง2551ทรงงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะYour happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: Happiness FM Your happiness, our happiness
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่
0: And education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
2: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี้
4: กว่า50
5: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
4: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
4: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
4: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนมสด
6: มนมสด
7: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C8 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุก

0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ความสุขของเรา
1: Mass FM
0: ความสุขของคุณความสุขของเรา
1: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
2: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้
10: ราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92.

แต่เธอก็ยังคงเป็นสดใส

สวัสดีสวัสดียามเช้านะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันหยุดค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่3มิถุนายน2569กับอากาศร้อนๆตอนเช้าแล้วก็เป็นวันพิเศษวันสำคัญด้วยวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของเราซึ่งสำนักพระราชวังค่ะก็เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์จนถึง5มิถุนายนนะที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ค่ะ www.royaloffice.co/royaloffice.th นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าไปร่วมถวายเขาเรียกเป็นการร่วมให้ประชาชนสามารถเข้าไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลได้นั่นเองนะคะเช้านี้ของเรากับวันหยุดที่ถนนนนทางค่อนข้างที่จะโล่งมากๆหลายคนก็เป็นวันหยุดด้วยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวันหยุดแบบลักษณะที่ทำให้เราได้พักผ่อนกันในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากที่อาจจะมีหลายๆภารกิจที่รอเราอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะการใช้จ่ายวันนี้วันหยุดคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสน่าจะสะพัดมากๆเลยทีเดียวนะคะและก็อย่าลืมค่ะวันนี้ใครที่จะไปในส่วนของการร่วมกิจกรรมต่างๆนานาของการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ข่าวว่าวันนี้เข้าฟรีด้วยนะเด็กหยุดก็จะพาพวกผู้ครองก็สามารถพาเด็กๆไปเที่ยวกันได้นั่นเองค่ะคุณฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนชอบนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะเริ่มต้นกับเพลงเพราะเหมือนเดิมทั้งงานของพี่บอยโกศยพงษ์เสียงของคุณเศรษฐาก็เหมือนเคยและพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจกับรักด้วยนะคะอากาศเช้านี้ก็ยังคงต้องติดตามกันเหมือนเดิมค่ะซึ่งตัวเลขของฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ไม่รู้ว่าตกที่ไหนบ้างเพราะว่า2วันผ่านมาแล้วเชียงใหม่เราแห้งมากแล้วก็ร้อนมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนแอบมีค่าฝุ่นสูงด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องติดตามกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงยังไม่ถึงช่วงเพาะฝนทิ้งช่วงเพราะว่าเขาจะทิ้งช่วงประมาณกลางๆมิถุนาแต่ตอนนี้หายไปหลายวันคิดถึงฝนแล้วเพราะว่าร้อนมากๆนะคะอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ค่ะคุณฟังสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือบ้านเรายังมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยขอประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและสูงสุดที่37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือตัวเลขของอากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่ที่ยังคงต้องติดตามกันเสมอๆแต่ตอนนี้เช้านี้แดดแรงสุดๆไปเลยนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเช้าของวันหยุดแบบนี้เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานของคิวสิวระบุญรอดค่ะจากเพลงประกอบรักแห่งสยามนี่คือกันและกันค่ะ

รักไม่ใช่ความลับนะคะเพราะถ้าเกิดความรักที่เป็นความลับแล้วมันไม่ดีแล้วแน่นอนความรักเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรจะแชร์ต่อและก็ควรจะเปิดเผยให้กันและกันรู้ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกดีกับใครรักใครแค่บอกว่ารักเธอไปเลยค่ะกล้าๆหน่อยสมัยนี้งานของมีภูปราโมทวิเลปานะนะคะแค่บอกว่ารักเธอและคิวสิวราผลรอดคิววงฟลัวกับกันและกันด้วยค่ะการรายการกับ29นาทีกับเช้านี้ของเราไปเซิร์ชข่าวมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลัวพลาด3มิถุนายนวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะเด็กอายุ 3-12 ปีเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรีเฉพาะผ่านประตูสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็จะมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟรอเด็กๆกันอยู่ค่ะทั้งทัวร์หลังบ้านของเพนกวินกันด้วยแล้วก็ทัวร์หลังบ้านริงเทลิมอนนะคะแล้วก็ป้อนอาหารม้าแคระแล้วก็รวมไปถึงป้อนอาหารคาปิบาร่าด้วยป้อนอาหารน้องกวางป้อนอาหารน้องป้อนอาหารช้างเอเชียค่ะแล้วก็มีการชมสโนว์บอดดี้วินเทอร์แลนด์เมืองหิมะสุดมหัศจรรย์ไม่ยากไปอยู่เหลือเกินเพราะว่าข้างนอกร้อนมากๆแต่จะบอกข้างในมันหนาวจริงๆนะเชียงใหม่ซูเคอรี่มค่ะอุโมงค์สัตว์น้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีไดโนแลนด์นะคะดินแดนไดโนเสาร์เสมือนจริงค่ะชวนทั้งครอบครัวเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใกล้ชิดสัตว์ต่างๆนานาได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่3มิถุนายนวันนี้วันหยุดคนน่าจะเยอะกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าในส่วนของการเข้าฟรีเฉพาะผ่านประตูเท่านั้นแต่ว่าที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างเข้าสโนว์เข้าในส่วนของเมืองหิมะสุดมหัศจรรย์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เชียงใหม่ซูโคเรียมก็จะมีค่าใช้จ่ายในโซนหน้างานลองไปดูกันละกันค่ะคุณผู้ฟังไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแบบนี้กันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับการเดินทางในแบบที่คุณชอบกันนะคะกับ Toyotaใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณวันนี้เราหยุดทำการ1วันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเปิดให้บริการตามปกติพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายนเพราะฉะนั้นใครที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าจะไปมองหารถคันใหม่ก็เลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่เราพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนแนะนำคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคันใหญ่นั่งสบายไม่อัดด้วยนะคะขับในแบบที่เป็นคุณไปได้ไกลทุกเส้นทางกับ Fortuner Leader ค่ะเริ่มต้นผ่อนที่ 9,819 บาทต่อเดือนพร้อมส่งมอบทันทีไม่ต้องรอนานด้วยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดชอบแบบไหนก็เลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปาตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกา053-202-009และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะสล็อตแมชชีนเพลงนี้กับผ่านค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

จะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังการใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขคือสิ่งสำคัญโฟกัสปัจจุบันแม้ที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันแย่เหลือเกินมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายก็คือเป็นบททดสอบของเราให้เราก้าวต่อนั่นเองนะคะให้กำลังใจกันผ่านเพลงนี้ค่ะ I Get Along เงินจากเดพัชบอยส์ใช่ไหมคะใช้ชีวิตอยู่ให้ได้และก้าวข้ามความเจ็บปวดหลังจากความสัมพันธ์ใดๆได้จบลงนั่นเองค่ะอยู่ได้ไม่เป็นไรแอมโอเคประมาณนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Bon Jovi กับ Is My Life เป็น Acoustic Version ด้วยตอนนี้ก้านรายการกับอีกประมาณ48นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าของวันหยุดนะคะพูดถึงช่วงนี้หลายคนบ่นพี่เตือนเองนี่แหละบ่นอากาศร้อนมากเมื่อคืน2ทุ่มได้33องศาเซลเซียสคือร้อนหนักหน่วงไม่แปลกใจที่หลายๆคนเข้าบ้านปั๊บต้องเปิดแอร์กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนซึ่งตอนนี้เข้าสู่กลางปีเรากำลังเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยนั่นเองตั้งแต่กลางปีนี้ปี69โดยหลายหน่วยงานก็มีการคาดเดาว่าทั้งปีจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติประมาณ 10-20% นะคะทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยที่ทำให้ร่องฝนพายุจรแล้วก็ในส่วนของลมมรสุมต่างๆนานาเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอากาศในบ้านเราตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างร้อนต่อเนื่องอบอ้าวอีกต่างหากด้วยตลอดทั้งเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิยังสูงกว่าปกตินะคะในขณะที่ยังมีฝนตกหนักในช่วงของสัปดาห์แรกของต้นเดือนมิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ฝนตกก็ยังร้อนกันอยู่นะช่วงนี้ก็อดทนกับเรื่องของค่าแอร์ค่าไฟกันนิดนึงกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้ของเราค่ะมาพร้อมกับสินค้าดีที่ Copen House อยู่บ้านได้เย็นใจหรือสินค้าถูกใจกันได้กับ Copen House นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่น Mid Year Mega Fair ค่ะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Copen House ค่ะลดสูงสุด 70% ทั้งสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อีกมากมายผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันอัปเดตกันได้ที่ Facebook ของ Golden House ได้และนอกจากนี้ค่ะสมาชิกของ Golden Clubs รับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ซื้อสินค้าแปลที่ร่วมรายการกับเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีเติมความครบทุกความต้องการได้ทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านและแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดช็อปออนไลน์ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ที่ Golden House ทุกสาขาโปรโมชั่นจนถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่1160ได้ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะงานของ Westline

ดีค่ะคุณผู้ฟังกันจากโรบี้วิลเลียมส์นะคะก่อนหน้านั้นมีเวสไลน์กับอัพทาวเกิลค่ะแค่เพียงเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังใกล้10นาฬิกาวันนี้วันหยุดอย่าลืมไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันละกันนะคะก็มีกระแสข่าวมาเรื่อยๆเหมือนกันก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ใช้ก่อนวันที่16นี้จะโดนตัดไม่จริงค่ะข่าวปลอมใช้เมื่อไหร่ก็ได้ภายในเดือนนี้นะคุณผู้ฟังแต่หลายคนบอกว่า5วัน10วันก็หมดแล้ว 1,000 บาทนะประมาณนี้เพราะว่าในส่วนของการใช้จ่ายก็ค่อนข้างโอเคมากๆส่วนใครที่จะรอใช้ในส่วนของ Delivery ก็น่าจะเริ่มประมาณ15มิถุนายนนู่นเลยค่ะสามารถที่จะสั่งได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนานาซึ่งก็น่าจะไม่ยุ่งยากเพราะว่าเราเคยใช้กันมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปกันละกันในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายช่วงกลางปีแบบนี้ด้วยนะคะกับไทยช่วยไทยพลัส40 60ไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งยากเลยค่ะซึ่งเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเขาร้านค่ะก็จะมีการคำนวณให้หมดเลยถ้าเกิดเราจะซื้อเกิน333บาทก็เติมเงินกันเข้าไปแค่นั้นแหละก็จะได้ประหยัดคืออย่างน้อยให้เราคิดว่าเราเซฟในต่อวันก็คือ200บาทรัฐจ่ายให้เราแค่นี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะกลับมาเจอกันใหม่รอบบ่ายๆชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนสุขสันต์วันหยุดกันด้วยไปร้านกาแฟก็ได้นะร้านหลายร้านก็ร่วมไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะเอสเปรสโซ่ค่ะเงินจากซาบีนาส่งท้ายเจอกันรอบปลายเลยค่ะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปลัดคลังเผยครม.เห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรอง 13.8 ล้านสิทธิ์เดิมใหม่ทั้งหมดนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันขึ้นหลังฐานข้อมูลเดิมใช้มาตั้งแต่ปี2565ถึง2566ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านสิทธิ์โดยเชื่อว่าเกณฑ์ใหม่จะช่วยคัดกรองผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำขึ้นพร้อมยอมรับว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ซึ่งจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เก็บตกเพิ่มเติมจุดเปลี่ยนสำคัญของเกณฑ์ใหม่ยังคงกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปแต่จะเปลี่ยนจากการปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นรายบุคคลกำหนดรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเพื่อให้สะท้อนสถานะของแต่ละคนชัดเจนขึ้นขณะเดียวกันมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามหรือผู้ถูกตัดสิทธิ์ได้แก่ผู้ถือหุ้นหรือมีบัญชีตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อปีเฉพาะที่จ่ายเองผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดานักเรียนนักศึกษากรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลนอกจากนี้ยังเพิ่มเงื่อนไขด้านทรัพย์สินและพฤติกรรมทางการเงินเช่นห้ามถือครองรถยนต์ยกเว้นใช้ประกอบอาชีพและเกษตรรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่บิ๊กไบค์ไม่ได้รับสิทธิ์ผู้มีบัตรเครดิตจะถูกตัดสิทธิ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทปลัดกระทรวงการคลังย้ำว่าเข้าเงื่อนไขตัดสิทธิ์เพียงข้อเดียวจะถูกปัดตกทันทีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเดือนพฤษภาคมในการตรวจสอบและคาดว่าจำนวนผู้ถือบัตรจะลดลงจากเดิมทั้งนี้ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยตัวจริงแต่มีเป้าหมายหลักเพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบและจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอขึ้นในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุ

0: ในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

จะไปก็ไปดีๆไม่ต้องมาทำทีว่าเหมือนห่วงใยทำทีเหมือนว่ายังอะไรอาวรณ์ไม่ต้องมาทำทีเหมือนแบบว่าห่วงความรู้สึกนะฮะบางทีเนี่ยการจากไปแบบไปเลยตัดชึบเนี่ยยังดีกว่าการที่มาปล่อยให้มีความมีเยอะใยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้เจ็บมากกว่าเดิมนะฮะไม่ต้องแสดงละครก็ได้นี่คือหนังทุนต่ำนะฮะจากส้มมารีครับซิงเกิลใหม่นะฮะพูดถึงความสัมพันธ์ที่บางทีเนี่ยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับนะฮะไม่ต้องกลับมาแล้วก็ไม่ต้องมากลับแสดงละครด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราเห็นเรารู้เราจับไตได้นะฮะแต่ก็นะฮะผู้ความสบายใจมั้งหรือยังไงแต่ว่าคนที่ถูกทิ้งนี่แหละฮะเจ็บช้ำที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังก่อนหน้านู้นนะฮะปรนัยครับจากวันธนกฤตแล้วก็ซีเรสเบคอนนะครับส่วนเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะฮะจากทรีแมนดาวนะครับกับเพลงชื่อว่าเหตุผลนั่นเองฟิชเชอร์ริงกับน้องวัตอีฟนะครับวันนี้วันหยุดนะฮะวันที่3มิถุนายน2569นะครับอาจจะเป็นวันหยุดต่อเนื่องกันมาแล้วนะฮะตั้งแต่วันเสาร์สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ใช้วันหยุดอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้อาจจะขอใช้วันหยุดส่วนตัวเพิ่มเข้าไปอีกวันนึงกลายเป็นวันหยุดยาวไปเลยนะฮะก็ส่งท้ายกับช่วงของลองวิกเอนกันละกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่3มิถุนายนครับเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับก็เป็นวันที่หลายๆคนได้อยู่กับบ้านด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นวันที่ผู้ฟังได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะฮะวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะพาเด็กๆนะฮะไปร่วมกิจกรรมนะฮะมีข่าวดีด้วยครับคุณผู้ฟังที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับสำหรับเด็กอายุ3ถึง12ปีนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ใครจะพาเด็กๆตัวเล็กๆครับไปศึกษาธรรมชาไปรู้จักสัตว์ตัวน่ารักน่ารักนะฮะก็ไปกันได้เลยนะฮะพาลูกพาหลานไปเที่ยวกันนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะอายุ 3-12 ปีนะฮะเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีกันนะครับส่วนใครไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านฟังเพลงไปด้วยกันนะครับ

0: มีคุณตรงนี้ครับจากเพอร์พีชนะฮะแล้วก็น้องอิงวรันทร์ครับกับจำไว้2เพลงเพราะต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณกับ Global House นะฮะวันนี้พบกับมหกรรม Mid Year Mega Fair ครับลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House นะครับลดสูงสุดถึง 70% ฮะกับสินค้าราคาพิเศษที่หลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนนะครับสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดในทุกๆวันนะครับและอย่าลืมครับสมาชิก Global Club รับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการนะครับรวมไปถึงการจ่ายผ่านบัตร TTB Global House รับส่วนลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะครับช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษหลายง่ายๆได้แล้วนะครับวันนี้ไปคลิก and collect ได้เลยครับที่ globalhouse.co.th นะครับแล้วก็อย่าลืมครับไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาให้คุณจนถึง24มิถุนายนครับจัดเต็มความสุดคุ้มนะฮะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสมาชิก Global Club นะครับใช้คะแนน500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสดได้50บาทครับและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทด้วยเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขนะครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทครับและรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่าอีก 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับวันนี้แวะมากันได้เลยครับคุณผู้ฟังที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะที่เมื่อวานนี้เปิดไปแล้วนะครับช่วง เวลาประมาณ 11:00 นะฮะที่เขาปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เลยตอน 11:00 เป๊ะเพลงของพี่ตู่ภพธรนะฮะเพลงใหม่ล่าสุดครับเพลงนี้เล็กๆลึกๆครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

จบไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับละครเรื่องรักหักหลังนะฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าสมใจคนดูละกันนะครับใครที่ติดตามซีรีส์หรือละครเรื่องนี้นะฮะ19ตอนกว่าจะจบนะคุณผู้ฟังอ้าวนะครับนี่คือเพลงประกอบละครนะฮะกลับมาทำไมครับเสียงร้องของอิเมจสุธิตานั่นเองนะครับแล้วก็กันนุ้นจากพี่ตู่ครับเล็กๆลึกๆนะฮะซิงเกิลใหม่นะฮะเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนี้เองนะครับพูดถึงเรื่องของอาการเจ็บนะฮะคุณผู้ฟังจะเจ็บหลังปวดหลังปวดไหล่นะครับหรือว่าปวดตามกล้ามเนื้อนะฮะคุณผู้ฟังครับนั่นอาการเหล่านี้นี่เป็นอาการที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไม่ได้นะฮะพอปวดปุ๊บก็ไม่อยากทำอะไรครับขยับนิดขยับหน่อยมันเจ็บมันทรมานมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวครับวันนี้เรามีตัวช่วยนะฮะอย่าง Planin 2 X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะฮะช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่สำคัญคือใช้งานง่ายมากฮะแค่ทาบริเวณที่มีอาการเพียงแค่วันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดอย่างมั่นใจเลยครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะฮะ Planin 2 X Gel นะครับพร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งฮะ Planin 2 X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านนะครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

รักที่เราพยายามเก็บไว้พยายามกักไว้มันเหมือนการทรมานตัวเองนะฮะถ้าเกิดความรักนั้นมันได้ทำให้เรารู้สึกดีนะครับปล่อยมันไปนะฮะอย่าทรมานตัวเองเลยครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตัวเองนั้นทรมานฮะจากอาการโรคต่างๆที่มันรุมเร้านะฮะโดยเฉพาะภาวะโรคน้ำหนักเกินนะครับหรือว่าโรคอ้วนนั่นเองฮะนอกเหนือจากภาวะน้ำหนักเกินที่เรารู้สึกว่าอึดอัดแล้วนะฮะขยับตัวก็ลำบากแล้วยังมีโรคร้ายนานับประการเลยทีเดียวครับที่เป็นโรคแฝงนะฮะทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงครับระบบโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคมะเร็งด้วยนะฮะดังนั้นเราจึงเล็งเห็นครับในเรื่องของการลดน้ำหนักแค่แต่เพียงแต่ว่าการลดน้ำหนักบางคนไม่ได้ง่ายบางทีเราคุมเรื่องของอาหารการกินแล้วนะฮะออกกำลังกายก่อนแล้วนะฮะทำอะไรก่อนแล้วน้ำหนักไม่ลงหรือลงนิดหน่อยเองนะฮะแล้วก็ทำมานานแล้วหลายคนเริ่มท้อใจครับวันนี้โรงพยาบาลนานาเราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากนะครับกับการยกระดับรักษาโรคภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องซึ่งในศูนย์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเมื่อสุขภาพคุณดีน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆมันก็ลดตามไปด้วยนะครับวันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่โรงพยาบาลลานานะครับคุณผู้ฟังหรือก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ครับที่ lanakid-hospital.com นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเบรกสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังจะ 11:00 นแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าเรามาฟังเพลงจังหวะสนุกกันบ้างกันละกันครับ

0: Don't go anywhere อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะจะมี3เพลงสนุกครับจากอลาลาสวิตไลน์ครับตามมาที่อุปจ้างจากบี้สุกฤตและปิดท้ายที่โจอี้ภูวศิษฐ์และพันช์วรการนะครับกับหม้อหุงข้าวเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Drive ช่วงครึ่งปีหลังนางสาวฐาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมกันยกระดับขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงทางอากาศและการพัฒนาเส้นทางบินพร้อมเร่งกระตุ้นเส้นทางบินสนามบินภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานภายใต้แนวคิด3311ได้แก่3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีอุบลราชธานีและขอนแก่น3จังหวัดภาคใต้กระบี่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี1จังหวัดภาคกลางประจวบคีรีขันธ์หัวหินและ1จังหวัดภาคเหนือน่านด้วยการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ Fly and Drive ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททยังมุ่งเน้นกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่เน้นมูลค่า value over volume ด้วยการส่งเสริมการเดินทางเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเช่นเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ big data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อ seamless journeyทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งหวังจะช่วยกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: ุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

เป็นการคัมแบ็กออกมาที่สมบูรณ์แบบนะฮะไม่ได้ฟังพันช์ร้องเพลงมานานมากๆนะฮะพันช์วรการนะครับแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์กับซิงเกิลสุดท้ายปิดอัลบั้มนะฮะกับหม้อหุงข้าวครับก่อนหน้านู้นจากบิสุกริตกับอุบะจ้างและเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะกับสวิตไลน์สาวๆอัลล่านั่นเองนะครับกับ3เพลงที่ปรับจังหวะให้คุณฟังสนุกๆ กันต่อนะฮะสำหรับชั่วโมงที่2นะครับที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะตอนนี้ใกล้จะช่วงถึงเที่ยงวันแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับอากาศมันร้อนแบบนี้ก็ต้องหาอะไรอร่อยๆทานโดยเฉพาะประเภทแบบของหวานนะฮะน้ำชงเย็นๆอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่าคนไทยนี่นะฮะกินน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง27ช้อนชาต่อวันนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากทางสสส.นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็รณรงค์เรื่องของการลดความหวานลดน้ำตาลนะฮะในขณะที่เกณฑ์ของมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนะครับเขาแนะนำว่าไม่ควรกินวันละ6ช้อนชาเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าแค่น้ำชงแก้วเดียวเนี่ยช้อนชามันเยอะมากนะฮะไอจำนวนน้ำตาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนไทยกินน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง27ช้อนชาต่อวันเนี่ยถือว่าเรากินเกินโควต้าไปเกือบ5เท่านะฮะและถ้าเจาะลึกไปที่กลุ่มเครื่องดื่มนะครับคนไทยเราเนี่ยนะฮะซัดน้ำหวานเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานกว่าคนทั้งโลกมากกว่า9เท่าเลยทีเดียวครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือสถิตินี้เนี่ยนะฮะมันไปกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มของเด็กครับแล้วก็วัยรุ่นตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปแล้วก็ทุกวันนี้หันไปทางไหนเนี่ยฮะก็จะเจอแต่แคลอรี่เหลวแบบสะดวกซื้อครับแน่เลยครับชาไข่มุกน้ำอัดลมนะครับที่เรากินแบบว่าไม่ได้จะมาจากธรรมชาตินะน้ำตาลมาจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นน้ำตาลที่เรียกว่าไฮฟรุกโตสคอนไซรัปนะครับหรือว่าน้ำเชื่อมฟรุกโตสสูงครับที่สังเคราะห์มาจากแป้งข้าวโพดนั่นเองครับที่มีลักษณะหวานจัดนะฮะมีการดูดซึมได้ไวด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีกากใยมาช่วยชะลอเหมือนในผลไม้นั่นเองครับสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่เกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆตามมานะฮะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถปรับเข้ากับอาหารแปรรูปและการกินน้ำตาลได้มากขนาดนี้นะครับอย่างยีนของมนุษย์นี่เขาบอกว่าใช้เวลาพัฒนาเป็นแสนแสนปีนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยไม่ถึง 1% เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่15ปีข้างหน้ายีนเราจะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนตัวเองรับมือกับน้ำตาลได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวกินเยอะๆเดี๋ยวยีนเราก็จะกลายพันธุ์ไปสู้กับจะพวกชาไข่มุกพวกชาไทยได้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้นะครับใครที่ทานเยอะแล้วนะฮะเรื่องของน้ำตาลนะฮะก็ปรับลดลงมาได้คือของหวานไม่ได้คือหมายถึงว่าเครื่องดื่มเนี่ยไม่ได้ห้ามนะคุณผู้ฟังแต่เพียงแต่ว่าในเครื่องดื่มของคุณเนี่ยนะฮะให้ลดปริมาณน้ำตาลลงนะฮะอย่างที่เขาเรียกหวานน้อยหรือไม่หวานเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ฟังอย่างน้อยเนี่ยเราจะไม่ได้รับเอาน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดได้เยอะนะฮะหรือปริมาณที่มากเกินกว่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้นะครับ

0: เรียกว่าจำเพลงในเวอร์ชันเดิมไม่ได้แล้วนะฮะจัสมินิก้านำมาทำใหม่ครับในแบบ R&B นะฮะและนี่คือวอนจาก The Peach Band นะครับแล้วก็กันนู้นจาก Fucking Hero ครับนำเพลงเก่าเช่นกันนะฮะมาร้องใหม่นะครับคุณผู้ฟังเมื่อดวงใจมีรักครับเอาละฮะตอนนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับ Toyota เชียงใหม่ครับวันนี้ Toyota เชียงใหม่อยู่ให้บริการ1วันนะครับคุณผู้ฟังและพรุ่งนี้เราจะกลับมาให้บริการตามปกติแต่ว่าวันนี้เราพาคุณไปรู้จักกับ Fortuner Leader นะครับขับในแบบที่เป็นคุณไปไกลในทุกเส้นทางผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,819 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมส่งมอบทันทีเลยนะคุณผู้ฟังแม่นะฮะวันนี้แวะมากันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของเราทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่นะฮะบนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองนะฮะจอมทองฝางและลำพูนนะครับใกล้ที่ไหนแวะกันมาได้เลยนะครับที่โตโยต้าเชียงใหม่นั่นเองครับ0532020009นะฮะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่นะฮะจากคุณเมื่อยครับหนึ่งในสมาชิกของซักครับครับคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้เขามาในบทบาทใหม่ภายใต้ไซส์โปรเจกต์นะครับคุณผู้ฟังเป็นโปรเจกต์พิเศษครับที่ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวนะฮะโดยใช้ชื่อแฝงนะฮะหรือว่าชื่อมันชื่อแบบมันนามแฝงนะฮะว่าสุจิปุริครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นคติธรรมอันจะกล่าวถึงหัวใจนักปราชญ์นั่นเองนะฮะซึ่งเขาจะมาถ่ายทอดกับซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่าอยู่นะฮะเป็นความหมายที่อบอุ่นหัวใจครับเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อส่งให้ถึงคนที่คอยอยู่เคียงข้างที่เข้ามาในทุกจังหวะของชีวิตไม่ว่าจะเป็นยามสุขสมหวังยามเศร้าคลาวน้ำตาเพราะตลอดทุกการเดินทางที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเข็มนาฬิกาจะหมุนเวียนไปเท่าไหร่นะฮะก็เปรียบเหมือนกับผู้คนที่อยู่เคียงข้างและเก็บเกี่ยวเอาความทรงจำความฝันและความเข้าใจนะฮะมาถ่ายทอดอยู่ในอารมณ์เพลงนี้เป็นแทนคำขอบคุณนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอยู่ซิงเกิลใหม่ฮะในนามสุจิปุรินะครับหรือว่าคุณเมื่อยแห่งวงสครับนั่นเองฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่ครับกับ Fresh and Track ของเรา
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

มีเพลงที่คนตกหลุมรักนะฮะมักมีอาการแบบนี้นะฮะมองอะไรทุกอย่างก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยนะคุณผู้ฟังลงทุนแล้วจาก The Gluffy ครับก่อนหน้านู้นมายอราบนะฮะแล้วก็ซีนายกับเรนโซนครับขอบคุณกับไฮยูเชียงใหม่นะครับวันนี้คืนความมั่นใจให้กับคุณนะครับกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งกับวิกผมสวยที่ไฮยูเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมแล้วก็ผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับเราคัดเลือกวิกผมสวยๆนะครับคุณผู้ฟังครับคัดสรรวิกผมแท้ครับแล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมนะครับที่ให้ความเนียนเป็นธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณนั้นดูดีในทุกมุมมองนั่นเองครับคุณผู้ฟังใครที่อยากจะได้วิกสวยๆนะฮะใส่แล้วเสริมบุคลิกภาพครับคุณผู้ฟังทำให้ดูหล่อดูสวยมั่นใจมากยิ่งขึ้นแวะมาลองสวมได้เลยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังมีทั้งทรงของสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยนะครับชั้น2มีโชคพลาซ่านะฮะเราเปิดบริการทุกวันนะครับสามารถโทรปรึกษาเราก่อนได้เลยที่0918583613นะครับแวะมาดูกันได้ที่ไฮยูวิกเชียงใหม่ได้ทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูนะฮะรีวิวนะครับรวมไปถึงทรงผมสวยๆกันได้เลยนะครับที่ Facebook ที่ Hi You Wix นั่นเองนะครับแล้วมาเจอกันนะฮะที่ Hi You เชียงใหม่ครับ

วรครับจากสมเกียรตินะฮะในเวอร์ชันที่2แล้วก็มีนฮะเพลงนี้เหมาะสำหรับวันหยุดพักผ่อนแบบนี้กับการชาร์จแบตนะครับหลายคนไม่เลือกไปไหนนะฮะอยู่กับบ้านนอนเฉยๆนะฮะการนอนเฉยๆก็คือการพักผ่อนดีๆนี่เองนะคุณผู้ฟังไม่ต้องตลอนออกไปเที่ยวก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ไปเที่ยวมันทำให้เราใช้พลังงานเยอะและกลายเป็นว่าเหนื่อยกว่าเดิมอีกกลับไปทำงานยิ่งล้ากว่าเดิมอีกด้วยนะครับเอาละฮะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับพร้อมไปทุกที่ในจังหวัดที่เป็นคุณนะฮะคุณผู้ฟังชีวิตในเมืองไม่เคยหยุดนิ่งและทุกวันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวใหม่ๆให้คุณได้ค้นหานะครับพร้อมกับ BYD Atto 2ครับเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยขับขี่คล่องตัวพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยให้คุณนั้นนะฮะทำงานหรือว่าไปพักผ่อนได้ง่ายมากขึ้นทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการเดินทางของคุณนะแวะมาทดลองขับกันได้นะครับที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลนะฮะตรงแยกสนามบินสาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพนะครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงใกล้ที่ไหนแวะกันมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่053278555ครับและแพ็คสุดท้ายครับทิ้งไปเลยนะฮะจากลิปตาและก็เลซิล็อกซี่อยากมีแฟนแล้ววันนี้เจอกันในวันทำงานต่อนะฮะวันนี้ไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนทุกฝ่ายเตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรุนแรงรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนคันนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
20: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
21: สยามทีวีแกลนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนด์เซลได้แล้ววัน

0: ที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันดีๆที่เราได้หยุดพักผ่อนกันนะคะแล้วก็มีความสุขกันค่ะเช้าวันนี้อุณหภูมิ31องศาเซลเซียสแล้วก็คิดว่าภาคบ่ายนี้จะอบอ้าวกว่านี้นะคะถ้าเผื่อว่าไม่มีแสงแดดแผดกล้าในช่วงบ่ายก็อาจจะทึมๆแบบนี้ตลอดไปทั้งวันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทางภาคใต้แล้วก็ภาคอื่นๆยกเว้นภาคเหนือที่จะไม่มีฝนหนักนะคะกรุงเทพนี่ฝนตกหนักนะคะก็จะมีพยากรณ์บอกว่าอย่างนี้นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนไกลๆอย่าลืมตรวจตราดูการพยากรณ์อากาศแล้วก็สภาพอากาศให้ดีก่อนที่จะเดินทางไปแล้วผิดหวังที่มีฝนฟ้าคะนองไม่ค่อยสะดวกในการท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่สะดวกนะคะก็สำหรับที่เชียงใหม่ของเราทึมๆ มาแต่เช้าเลยนะคะ31ในตอนสัก9โมง31องศาเซลเซียสนะคะก็เป็นบรรยากาศดีๆที่จะได้พักผ่อนกันค่ะมีความสุขกันนะคะวันนี้เราต้อนรับคุณๆสู่เพลงของเราเพลงแรกวันนี้ Wind Skill I Can't Tell You Why นะคะเป็นเพลง cover ของ The Beatles นั่นเองอ้อขออภัยของ The Eagles นะคะแล้วก็ยังมีลูลูกับ Melody Fair นะคะเสียงของนักร้องจากอังกฤษคนนี้ลูลูเสียงแหบๆกังวานก้องนะคะก็ยากที่จะมีใครเหมือนส่วนมากเสียงแหบๆแล้วจะมีเสียงเล็กๆแหลมๆบ้างแต่ว่าสำหรับลูลูแล้วเป็นเสียงที่ก้องกังวานนะทำให้เวลาฟังแล้วชัดเจนน่าฟังอารมณ์ถึงทั้งเพลงสนุกสนุกหรือเพลงเศร้าๆซึมๆนะคะได้ฟังเมโลดี้แฟร์ไปนะคะเดี๋ยวยังมีเพลงที่น่าฟังอีกหลายเพลงแล้วก็วันนี้มีเพลงที่พูดถึงทะเลในช่วงท้ายๆด้วยนะคะติดตามรับฟังค่ะ Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงของการ์ธ บรุคซึ่งเขียนเพลงนี้นะคะเพิ่งวางจำหน่ายตอนปี1989ซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มเปิดตัวของเขาเป็นซิงเกิลอันดับที่1และเพลงแรกทีเดียวของซิงเกิลที่ขึ้นอันดับที่1ของการ์ธ บรุคแล้วก็เขาเรียกมันว่าเป็นเพลงประจำตัวของเขานะคะได้รางวัล FavoriteCountry Single ใน American Music Award ปี1991ค่ะนะคะ If Tomorrow Never Come นะคะ If Tomorrow Never Comes โดย Elliot Yamin นะคะวันนี้ฟัง Elliot Yamin ร้องให้ฟังนะคะแทนการ์ธ บรุคจริงๆแล้วเราก็ฟังโรแนน คีตติ้งนักร้องชาวแคนาดาร้องบ่อยๆอยู่แล้ววันนี้ฟัง Elliot Yamin นะคะกับเพลง If Tomorrow Never Comes

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 0009ค่ะ

0: วันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่สยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่สยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้มีหัวข้อเรื่องอดทนต่อนิสัยแปลกๆของคนอื่นได้ให้คุณได้ฟังค่ะต้องหัดมองมนุษย์คนอื่นๆให้ทะลุแล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนมีจิตใจของเด็กเล็กๆปะปนอยู่ทั้งนั้นซึ่งทำให้เขาแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาเรื่อยๆมีทั้งที่เราพอใจทนได้หรือไม่พอใจทนไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจเสียก็ทนได้มากขึ้นให้คิดเสียว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาได้ง่ายๆนักหรอกถ้าคิดได้อย่างนั้นเราก็จะไม่มีความทุกข์หรือไปแสดงกิริยาดูถูกก้าวร้าวต่อเขาให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อไปได้อีก
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเป็นเพลงที่พูดถึงทะเลนะคะการเดินทางทางทะเลเพื่ออะไรนั้นถ้าไม่ใช่ความรักนะคะเพลงแรกค่ะไมล่ารีผู้หญิงที่เคยร้องเพลง Love Me Tender นะคะของ Elvis Presley ด้วยนะคะ Sea of Love นั่นเองค่ะเพลงที่2เป็นเพลงที่เคทบูชกับเอนย่าร้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Sea of Love นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของรอสสตูดถ้าไม่มาเพลงนี้ดูเหมือนว่าจะคิดถึงนะคะนั่นก็คือเพลง Sailing นั่นเองค่ะก็ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะในยุค 70s กับ Beautiful Sound ค่ะ 92.0 แห่งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะมีโคดดีๆปิดท้ายรายการก่อนจากกันถ้าอยากรู้สึกมั่งคั่งลองนับสิ่งต่างๆที่คุณมีซึ่งซื้อไม่ได้ด้วยเงินBeautiful Soundค่ะขอมีความสุขกับวันดีๆของคุณวันนี้ด้วยพรุ่งนี้พบกันใหม่เที่ยงวัน 92.0 แห่งนี้Beautiful Soundกันที่ตาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการขนส่งทางบกปลดล็อกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหนุนประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยนายถิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาปรับปรุงมาตรการเพื่อรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตที่อยู่คู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนานแต่ในปัจจุบันรถบางส่วนอาจยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องกรมการขนส่งทางบกเห็นควรสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางถนนจึงได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและให้รถมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานกรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150 บาทกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ค่ะคุณฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันเหมือนเดิมบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันพุธกลางสัปดาห์3มิถุนายน2569ด้วยค่ะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันชั่วโมงยามบ่ายก็มาสตาร์ทกันกับเพลงไทยเพราะๆมันไม่ใช่เพลงไทยสิกับเพลงสากลเพราะๆเหมือนเดิมท่ามกลางอากาศร้อนจัดณเวลาอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสแนวคุณฟังก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แอบร้อนเล็กน้อยด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนใหญ่หลายคนน่าจะแบบว่าไปเข้าห้างกันน่าจะสิ่งอยู่ในห้างกันซะเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนมันก็คงจะเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในห้างก็เย็นสบายยิ่งต้นเดือนบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักในการช้อปปิ้งเพราะว่าในห้างปัจจุบันนี้หลายร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยโดยเฉพาะไปซื้อขนมนมเนยต่างๆนานาร้านเล็กๆเนี่ยก็รับกันแทบจะทุกที่เลยทีเดียวก็ประหยัดและก็เซฟเงินกันไปกันละกันนะคะพรุ่งนี้เข้าสู่โหมดปกติของการทำงานกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่เพราะว่าหลังจากวันนี้ไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆนอกเหนือจากวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาบ่ายๆของเราลิซ่าเพลงนี้กับฟรีมค่ะและรวมไปถึงงานของ Just My ด้วยกับ7 Years เป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ที่น่าฟังเลยทีเดียวนะคะหยิบมาฝากกันบ่ายนี้กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงช้าของRhythm Mix บ้างข่าวคุณฟัง Featuring กับ Jason Derulo Secret Love Song ค่ะ

็ร้องกันได้เข้ากันได้ดีด้วยนะคะชลิพุสเพลงนี้แล้วก็วุฒิไนคารุกับโพมค่ะก่อนนั้นมีเลดี้กาก้าและแบรเดนแบรดี้นะคะกับชาโลรวมไปถึงเลตเตอร์มิกซ์นะคะกับเจสันเดโรกับเซคเก็ตเลิฟซองด้วยฟังแบบเช้าๆเบาๆกันก่อนกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ28นาทีช่วงนี้ไปทางไหนใครๆก็ใช้จ่ายในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟัง60 40ต้องดูให้ดีดูป้ายให้ดีด้วยเพราะว่าบางร้านก็อาจจะเข้าร่วมโครงการแต่เป็นลักษณะของการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะซึ่งหลายๆร้านต้องบอกว่าคนแน่นมากๆคนเยอะจริงๆค่ะส่วนบางร้านก็รับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60 40ดูให้ดีด้วยกันละกันและล่าสุดกระทรวงการคลังฝากเตือนมานะคะว่าการสแกนจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีการซื้อสินค้าบริการจริงเท่านั้นไม่อนุญาตให้ร้านค้าทอนเงินสดหรือว่าแลกรับคืนเป็นเงินสดหากพบเห็นจะถูกระงับสิทธิโครงการและก็จะเรียกเก็บเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายคืนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาให้จ่ายให้เราใช้ให้ประหยัดเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้จ่ายนอกเหนือจากที่เขาให้สิทธิ์มากันละกันนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ทุกความสุขของคุณเลือกได้กับรถคันใหม่ที่ตอบโจทย์ในการใช้งานและดูดีมากๆเลยทีเดียวค่ะขับแบบไหนที่คุณชอบนะคะคันนี้ก็คันใหญ่นั่งสบายกับ Fortuner Leader นั่นเองค่ะไปได้ไกลทุกเส้นทางกับ Fortuner Leader ผ่อนเริ่มต้นที่ 9,819 บาทต่อเดือนพร้อมส่งมอบทันทีด้วยหรือว่าชอบรถกระบะเราก็มีคุณได้เลือกหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะเพื่อการใช้งานอย่างเต็มที่คันนี้ก็พร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันกับ Hilux Tower Overland ให้คุณได้เป็นเจ้าของพร้อมรับข้อเสนอทางเลือกมากมายสามารถเลือกได้1ทางเลือกค่ะจะเลือกเป็นฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Carpage YT ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% เลือกช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทก็ได้ค่ะพร้อมขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีสายลุยสายเที่ยวไม่ว่าจะสายไหนคันนี้ตอบโจทย์มากๆได้ทั้งความเท่ความแกร่งและความคุ้มค่าสนใจรุ่นไหนเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่วันนี้หยุด1วันเจอกันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะคะกับ6สาขาเราเหมือนเดิมสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณตอบโจทย์ในการเดินทางและการใช้งานเสมอแวะไปเลือกกันได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะงานของโรเซ่เพลงนี้บ้างกับ Number One Girls ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

นอกจากเทรนเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Hey Soul Sister นะคะก่อนนั้นมี The Chainsmokerและ Coldplay กับ Something Just Like This บ่ายโมงกับ45นาทีค่ะเชียงใหม่รีเดล93เมกะเฮิรตซ์ช่วงของวันหยุดแบบนี้เป็นเวลาที่หลายๆคนได้พักผ่อนกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกไปว่าบางสิ่งบางอย่างก็อยู่ที่การที่เราได้มีเวลาให้กับตัวเองได้พักหลังจากที่หัวฟูกับการทำงานกันมาตลอดทั้ง5เดือนของปีนี้กันเพราะว่าเดือนนี้เดือนที่6แล้วนะคะจริงๆแล้วหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้ง่ายๆทำเรื่องที่มันยุ่งยากแล้วก็ทำแล้วสุขภาพจิตดีขึ้นแบบหลายเปอร์เซ็นต์มากๆบางคนว่า 100% เลยทีเดียวค่ะซึ่งบางสิ่งบางอย่างตัดออกแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนอย่างเช่นอะไรบ้างการให้เวลากับตัวเองในการนอนให้เพียงพอนะการนอนให้ครบวันละ8ชั่วโมงอาจจะเข้านอนเร็วนิดนึงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนกันละกันค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดเรานอนพอเนี่ยตื่นเช้ามาจะไม่หงุดหงิดแต่เช้าน่ะแต่วันไหนที่นอนไม่พอนอนดึกๆแล้วก็ต้องตื่นเช้าง่วงเหงียบมากๆแล้วรีบไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหงุดหงิดแน่นอนนะคะแล้วก็หัดอยู่คนเดียวให้เป็นค่ะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอันนี้ดีมากๆเลยยอมรับและปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องใดกันละแต่คุมตัวเราเองนี่แหละดีที่สุดนะคะไม่จับโทรศัพท์เลยใน30นาทีแรกของเราของหลังตื่นนอนแล้วก็30นาทีก่อนนอนวางบ้างก็ได้ค่ะเลิกผลัดวันประกันพรุ่งในเรื่องเล็กๆน้อยๆลงมือทำทันทีไม่ต้องเดี่ยวนะคะเลิกตอบแชทหรือว่าอีเมลงานหลังเวลาเลิกงานอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่พี่เตือนทำเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดเป็นแชทหรือว่าเป็นลักษณะของไลน์ที่ส่งมาแบบด่วนๆอันนั้นตอบได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นสายที่โทรเข้ามาขายโน่นขายนี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยเลิกรับสายได้จะดีมากๆรับแต่คนสนิทก็พอนะหลังเลิกงานนะการให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่ผ่านมาและรวมไปถึงการทำโซเชียลดีท็อกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันทำได้จะดีมากๆปฏิเสธคนให้เป็นค่ะความหงุดหงิดใจจะหายไปทันทีเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะแชร์ตัวเองในเวอร์ชันที่มันดีแบบสวยงามได้กินของหรูๆได้เที่ยวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่มีเวลาไปเที่ยวกับเขาขนาดนั้นก็เลิกเปรียบเทียบปิดแล้วไปดูหนังไปดูซีรีส์สบายกว่าเยอะเลยทีเดียวลองทำดูกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันช่วงบ่ายๆกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฟังเพลงกันต่อวันนี้หลายคนยังทำงานกันอยู่นะสู้ๆให้กำลังใจกันกลับแคนเทนได้มีเพลงนี้จากเดวิดเกต้าค่ะ

Cat and Friends เขาก็มาฟังกันจากอินนานและเดดดี้ยังกี้นะคะส่วนเดือนนั้นมีเดวิดกาตาด้วยและฟลอริดากับแคนเทนเดอร์มีค่ะวันนี้นอกจากในห้างคนจะเยอะแล้วคุณผู้ฟังเชื่อว่าในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติคนก็เยอะสวนสัตว์ก็เข้าฟรีสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็หลายๆโซนค่ะอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติหลายจุดที่เป็นของเชียงใหม่เราได้ข่าวว่าคนก็ค่อนข้างแน่นโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้ขึ้นดอยกันไปเขาบอกว่าดอยสุเทพเนี่ยอากาศดีมากน่าไปทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศข้างบนเนี่ยค่อนข้างเย็นสบายถึงขนาดที่บนยอดดอยอินทนนท์นะเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดที่12องศาเซลเซียสแล้วก็มีไม่ใช่เป็นเหมยขาบนะเป็นหยดน้ำค้างเกาะตามยอดหญ้าสวยงามบรรยากาศเย็นสบายงดงามไม่แพ้ฤดูหนาวเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะแวบขึ้นไปบ่ายนี้ก็ดังไปทันแต่ว่าอาจจะดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วลงมาแต่ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะส่งท้ายด้วยงานของ Ricky Martin เพลงนี้กับ She Bangs นะคะเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยค่ะยังอยู่ด้วยกันยาวๆไปถึง4โมงเย็นกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิร์ต

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส60-40 2วันประชาชนใช้สิทธิคึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิสำเร็จแล้ว 14,423,305 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบ

0: ขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการนี้แต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารมขส.โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78หันมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระ

0: ได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and Out.

อดไว้ค่ะคุณดาฟ้าไม่มีใครให้กอดก็กอดตัวเองไว้ก็ได้นะอีกหนึ่งเพลงของติตี้นิชาพัชชื่อเพลงก็คือกอดไว้สครับด้วยกับขอบคุณนะคะและงานของเจ้าขุนและแบล็คฮาร์ทกับแสนวิเศษด้วยเข้าสู่ชั่วโมงที่2อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายโมงกับบ่าย2กับอีกประมาณ19นาทีของวันหยุดด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันชิลๆแบบสบายๆและหลายคนก็คงจะหาเวลาในการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงานกันมาตลอดทั้ง5เดือนที่บอกไปนะเป็น5เดือนที่มีสีสันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้ไปก็จะมีสีสันอีกมากมายที่รอกันอยู่นะคะช่วงนี้ก็เปิดเทอมเต็มที่แล้วด้วยแล้วก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนหาที่เที่ยวพักผ่อนกันไปโดยเฉพาะในเชียงใหม่บ้านเราคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ใครๆก็อยากจะมาแอวเชียงใหม่กันนะคะอยู่ที่การค่ะมาพร้อมกับการดูแลความสวยให้คุณมั่นใจกับ High Week กันด้วยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งกับ High Week นะคะบางทีการใส่วิธีในการใส่และใส่แล้วหลายคนดูดีขึ้นได้ในพริบตากันเลยทีเดียวค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดบางคนก็มีปัญหาเรื่องของทั้งผมบางแล้วก็ปัญหาเรื่องของผมงอกปิดได้เรียบเนียนมากๆค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูวิกเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นวันนี้ก็เปิดแวะไปกันแวะไปเลือกวิกสวยพร้อมให้บริการเสมอค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากกว่า 40-70% และพิเศษบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอเราลดเพิ่มไม่อีกนะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่0918583613 0918583613กับพายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุเชียงใหม่นะคะดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้ที่ www ที่ Facebook แล้วก็รวมไปถึง TikTok ของ HiYuWig ได้ค่ะ HIYOUWIGH แล้วก็เชียงใหม่นั่นเองค่ะมีสินค้าพร้อมส่งให้คุณได้ใส่แบบทันใจและก็สวยด้วยแวะไปปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้กับ HiYuWig ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงั้นจากพี่ตู่พบพรเพลงนี้บ้างกับหากฉันตา

รักคนอื่นแล้วได้ข่าวว่าแวบๆเหมือนทั้งโอบดิดิแล้วก็เลดี้ปลางจะมาเชียงใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนหน้าน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าหวานละมุนกันไปถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่หลายคนเชียร์มากแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆหมั่นเติมความหวานหมั่นเติมความรักให้กันและกันเสมอนะคะโอบนิธิเพลงนี้กับไม่อยากรักคนอื่นแล้วพี่ตู่ภพธรกับผักชันตายด้วยนะคะใบ2กับ29นาทีเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะส่งท้ายเพลงนี้ด้วยงานของโบกี้ไลออนและนนทนนท์2เพื่อนสีกับที่คณะหนังสือได้เจอกันครึ่งหลังนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ันไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าเพราะใจเธอไม่เหมือนเดิมกันแน่นะคะงานของเจ้าหญิงเพลงนี้ค่ะกับลืมไปหรือเปล่าจากเวทพรินนะงานเก่าของสารานุสราภูมิประเสริฐก่อนนั้นเพลงใหม่ล่าสุดเลยของอิงรันธรกับจำไว้นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่าย2 44นาทีค่ะและอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับการดูแลสุขภาพตื่นเช้ามาต้องเช็คอาการตัวเองนะมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายก็ต้องดูแลกันไปค่ะเราเองเป็นผู้ใหญ่บางทีก็ยังสามารถพาตัวเองไปหาหมอได้แต่ว่าเด็กๆบางทีเขาบอกอาการเราไม่ได้ต้องหมั่นเช็คแล้วก็หมั่นดูเขาด้วยนะคะลูกน้อยไม่สบายหลังเลิกงานก็พามาหาเราได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะเพราะตอนนี้เรามีแผนกของกุมารแพทย์หมอเด็กด้วยค่ะพร้อมให้บริการออกตรวจถึง1ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดูแลโดยกุมารแพทย์มากประสบการณ์พร้อมดูแลลูกน้อยอย่างใส่ใจทั้งการตรวจรักษาการดูแลเรื่องของวัคซีนแล้วก็ติดตามพัฒนาการของเด็กด้วยค่ะสอบถามและใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชั้น2อาคารพรีเมียร์053-200-002ต่อ2281นะคะเพราะทุกช่วงเวลาของลูกน้อยสำคัญสำหรับเราใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพเจ็บป่วยเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอรองรับการใช้สิทธิประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนำทั้ง OPD แล้วก็ IPD โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะไม่สบายปวดท้องไข้ขึ้นอุบัติเหตุมารักษาได้เลยอุ่นใจทุกขั้นตอนค่ะใช้สิทธิ์ก็ง่ายติดต่อประสานงานให้และก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 22:00 น.เพราะเวลาเราเจ็บสิ่งสำคัญคือการรักษาเร็วไม่ต้องวิ่งหาเงินสำรองก่อนนะคะใช้สิทธิ์กันได้กับทุกบริษัทประกันและก็กรมธรรม์กันด้วยที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะ

ฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อย

0: ที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

วัสดีวันจันทร์นะคะจริงๆทุกวันเขาจะมีแบบสวัสดีวันอังคารเป็นวันอังคารก็จะเป็นดอกให้บริการปกติเหมือนเดิมค่ะนัดหมายในการรับบริการทั้งการนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันแล้วก็รวมไปถึงการเทสต์ไดรฟ์เลือกรถคันใหม่ได้ข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่มากมายทีเดียวกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณด้วยนะคะ CBH Bacon และ Your Boy TJ กับพระเอก

ฟังเพลงนี้ As If It's Your Last นะคะเพลงจังหวะสนุกสนุกของ Blackpink ที่หลายๆคนร้องตามได้ไม่ว่าเวทีไหนเพลงนี้ต้องมีค่ะงานของ Twice ก่อนนั้นด้วยกับ I Can't Stop Me และงานของ IVE กับ Afterlife ด้วยนะคะบ่าย 3 กับ 49 นาทีค่ะก็ได้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์เชียงใหม่ Radio 92 MHz นะพูดถึงสมัยนี้อะไรก็มาพร้อมกับ AI ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะยุคนี้ใครๆก็ใช้ AI ช่วยคิดบ้างหรือว่าช่วยทำงานทางลัดให้ง่ายเร็วขึ้นแต่ว่านิตยสารเทคโนโลยีระดับโลกนะคะได้มีการออกงานวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำมากมายทั้ง MTI หรือว่าจะเป็น Harvard แล้วก็ Oxford ด้วยบอกว่าความจริงที่น่ากลัวกว่ามนุษย์เราคือแค่พึ่ง AI ช่วยในการแก้ไขปัญหาเพียง10นาทีสมองก็เริ่มลดกระบวนการคิดและวิเคราะห์ลงแล้วค่ะแถมพอกลับมาเจอปัญหาที่ต้องแก้ด้วยตัวเองก็ไม่มี AI ช่วยแต่คนส่วนใหญ่ก็จะยอมแพ้ต่ออุปสรรคได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็ความแม่นยำในการแก้ปัญหาลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่าไปเชื่อเยอะบางที AI บางทีก็ไม่ได้ตรงเป๊ะเสมอไปค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่พึ่งพาได้ก็พึ่งพากันไปส่วนท่านที่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้ทำด้วยตัวเองสบายกว่าเยอะเลยทีเดียวหรือไม่ก็ลองค้นหาข้อมูลจากหลายๆสื่อหลายๆช่องดังก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยได้เหมือนกันนะคะ BTS เพลงนี้กับ Swim ค่ะ

งานจาก Kid When You Age เพลงนี้กับ Overdrive ค่ะก่อนนั้นมี BTS ด้วยกับ Swim เวลาจะหมดแล้วแป๊บๆเดี๋ยวก็ 4:00 นวันนี้ก็ชิลๆสบายๆเพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเองแต่ก็ต้องอย่าลืมนะพรุ่งนี้เช้าตื่นให้เร็วขึ้นเพราะว่าได้เวลาทำงานแล้วก็เปิดเรียนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเข้าสู่โหมดเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็พักผ่อนชิลๆไปก่อนกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะในชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM กลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเพลงเบาๆส่งท้ายกันละกันนะคะว่าซาเพลงนี้กับ Good Goodbye

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกปรับลดจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลงอย่างมากเหลือเพียง116คนจากเดิมกว่า900คนองค์การอนามัยโลก WHO เปิดเผยว่าตามข้อมูลนับถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมามีการลงทะเบียนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจำนวน116คนซึ่งลดลงอย่างมากจาก906คนเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยมีผู้ป่วยจำนวนมากถูกคัดออกจากระบบข้อมูลหลังจากผลตรวจแสดงให้เห็นว่าป่วยด้วยโรคอื่นที่มีอาการเริ่มแรกคล้ายคลึงกันขณะที่มีผู้ติดเชื้อได้รับผลยืนยันแล้ว321คนรวมถึงผู้เสียชีวิต48คนใน DR คองโกส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อได้รับผลยืนยันแล้ว9คนซึ่งในนี้เสียชีวิต1คนองค์การอนามัยโลกเน้นย้ำว่าใครก็ตามที่ถูกตรวจพบโดยระบบเฝ้าระวังโรคหรือเดินทางไปยังสถานพยาบาลด้วยอาการใดๆที่อาจเข้าข่ายคล้ายโรคอีโบลาจะถูกนับเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยไว้ก่อนเพื่อรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากห้องปฏิบัติการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
17: Mass FM. Mass FM.

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี
1: Your happiness our happiness Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: คุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในวันหยุดพิเศษนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ท้องฟ้าทางภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองโดยส่วนมากนะคะในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับเชียงใหม่เองวันนี้ปริมาณฝนลดลงค่ะ 40% ของพื้นที่จังหวัดบ่ายนี้อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียสร้อนและอ้าพอควรนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ตามการคาดหมายของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือปริมาณฝนน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะ 60% ไปเรื่อยๆค่ะและอุณหภูมิสูงสุดระหว่างวันก็น่าจะลดลงเล็กน้อยนะคะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ้าใส่ความยิ้มแย้มแจ่มใสลงไปแทนความบูดบึ้งบนใบหน้าใส่ความอ่อนโยนในการพูดจาและการให้เกียรติแทนการโต้แย้งที่ไม่ได้ยั้งคิดใส่ความรู้สึกกระตือรือร้นลงไปแทนที่ความเฉื่อยเหนื่อยใส่ความรู้สึกยินดีและจริงใจลงไปแทนการเสแสร้งใส่ความจดจำผู้อื่นลงไปแทนการหลงลืมใส่ความช่วยเหลือเกื้อกูลลงไปแทนการขัดขวางเอาชนะใส่การให้แทนการรับเอาใส่การกระทําทันทีลงไปแทนที่การผัดวันประกันพรุ่ง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อป

0: ที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
0: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านในตำนานนะคะกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานวันนี้มาเปิดสาขาที่มีโชคแล้วค่ะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกลุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานเจอกันค่ะบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection กะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
4: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม่
4: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนครเชียงใหม่ยังมีประเพณีและพิธีกรรมอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประเพณีที่ชาวล้านนายึดถือสืบต่อกันมาอย่างยาวนานชาวเชียงใหม่เชื่อว่าพิธีดังกล่าวเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตโดยพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่จะจัดขึ้นภายหลังประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นประเพณีขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขโดยประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินจะจัดพิธีสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีเรียกว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกหลังจากนั้นจึงประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่นอกจากจะเป็นการประกอบพิธีกรรมตามศรัทธาและความเชื่อของประชาชนแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ออกมาร่วมทำบุญในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่จัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีได้แก่บริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูคือประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกและประตูแสนปุงแจงเมือง4แจงคือแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงขะตั้มและแจงกู่เฮืองรวมถึงบริเวณใจกลางเมืองหรือสะดือเมืองณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์โดยจะมีการจุดพลุเพื่อสัญญาณประกอบพิธีจากบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หรือกลางเวียงให้ทุกหน่วยพิธีเริ่มประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ในปี2569นี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนเทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะคะ
4: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
4: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
5: ใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะวันนี้3มิถุนายน2569นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้ในช่วงเย็นวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประสบนิกรร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
6: แม้

ขนมปังแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปี1990นะคะเจ้าของร้านต้องการที่จะขยายธุรกิจเพื่อที่จะรองรับขนมปังแซนด์วิชที่ทำออกมาจำหน่ายแบบวันต่อวันพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือการขยายธุรกิจเพื่อจะเติมพื้นที่ภายในร้านเพื่อเป็นการจำหน่ายทั้งแบบเปลีกและแบบส่งนั่นเองค่ะเจ้าของร้านขนมปังร้านนี้บอกว่าภายหลังจากที่เขาขยายธุรกิจก็เป็นช่วงที่ต้องทำงานหนักที่สุดในชีวิตและผลตอบแทนจากการทำงานหนักที่พวกเขาได้กลับมานั้นกลับเป็นรายได้ที่น้อยลงกว่าเดิมเพราะเสี่ยงต่อการล้มละลายเนื่องจากเขาไม่สามารถจะชดใช้หนี้สินอันเกิดจากการขยายธุรกิจของพวกเขาได้ค่ะคุณอาจจะทุ่มเทความพยายามอย่างมหาศาลแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยหรือเพียงแค่คุณต้องใส่ความพยายามเข้าไปเท่าที่จำเป็นและได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาเพราะจุดประสงค์ในการกระทำของคุณก็ควรจะเป็นไปเพื่อสร้างความก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแค่การทำงานหนักไปวันๆจาก1ข้อคิดหนังสือเคล็ดลับยกระดับความสำเร็จค่ะ

0: นี้
1: ต้องมีเอเซอร์
0: โครมบุ๊กคู่ใจ
1: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
0: กับจอสัมผัส
1: คีย์บอร์ดกันน้ำ
0: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
1: ดาวและรายเดือนสบายๆ
0: เพียง299 บาท
1: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือน
0: ประกันนานถึง3 ปี
1: ไม่ซื้อ
0: ไม่ได้แล้ว
1: สายเกมห้ามพลาด
0: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
1: 20,000 ต้น
0: ประกันนาน3 ปีแต่รายเดือนเริ่มไ

0: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิต้องนิยมพาณิชย
3: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่สะท้อนความจริงในความรู้สึกของคนไทยหลายๆคนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชื่อเพลงว่ายิ่งนานยิ่งรักบทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ3มิถุนายน2569คุ้นเสียงกันดีใช่ไหมคะใหม่เจริญปุระขับร้องผ่านการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยคุณดีนิติพงษ์ห่อนาคเรียบเรียงเสียงประสานเทียนชัยเกียร

0: ที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานนำคณะสงฆ์หนกลางเจริญพระพุทธมนต์วัดคหายุสมะธรรมที่หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจุดเทียนชัยนำเจริญพระพุทธมนต์และกล่าวสัมโมทนียกถาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าเนื่องในอภิลักษิตาสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์หนกลางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมทั้งพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าต่างปิติโสมนัสในพระบุญญาธิการและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งด้านพระศาสนาการศึกษาการกีฬาศิลปวัฒนธรรมการต่างประเทศการอนุรักษ์ธรรมชาติการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทรงมีพระศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระฤทัยน้อมไปทางเพิ่มพูนพระราชกุศลบารมีอันเป็นวิธีจริยาแห่งอุบาสิกานำพาให้อาณาประชาราษฎร์สามารถผ่อนคลายจากความเดือดร้อนลำเค็ญทรงแผ่กระแสแห่งความร่มเย็นด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอันมีประจำพระราชอัธยาศัยทำให้เกิดความแช่มชื่นเบิกบานใจแก่ผู้ได้ชื่นชมพระบารมีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีมั่นคงทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารทรงจัดการถวายอารักขาในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์เป็นอย่างดีทรงเป็นทั้งนักบินพาณิชย์และนักบินรบผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบนิกรตลอดมาสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกล่าวอีกว่าอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์หนกลางพร้อมทั้งประสบนิกรทุกหมู่เหล่าขอตั้งกัลยาณจิตร่วมถวายพระพรชัยขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระกุศลจริยาและพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลและประทานพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยมงคลมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงอันใดขอจงสำฤทธิ์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าหลักชัยของเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัตทิติการเทอญขอถวายพระพร
1: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้นหนึ่งที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
2: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
5: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
6: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
6: ฮองเจียงใหม
5: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
5: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
6: จากปี1964จนถึงวันนี้
5: กว่า50ปี
6: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
5: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
5: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
6: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
5: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนน
7: มสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
9: มนนมสด
7: มนนมสดการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
10: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
11: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
10: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
11: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
10: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
11: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
12: Your happiness

0: ู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ
8: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
9: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
10: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
8: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
11: Positive.
2: ไม่มีใครให้โอกาสในชีวิตเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง No one can give you opportunities in life as well as you yourself

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเข้าร่วมประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสแสดงความจริงจังในการสมัครเป็นสมาชิกองค์กรเศรษฐกิจระดับโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยการเดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการแสดงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD การตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นๆเช่นการปรับปรุงการหลีกเลี่ยงภาษีการปราบการช่อโกงซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อม ้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่ออฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 90

ค่ะของโมสุนิตาลีติกุลแล้วก็แจ็คชวินนะคะคิดนามสกุลของโบนานมากปกติก็จะพูดติดปากโมสุนิตานะคะและแจ็คชวินกับความรักจากฉัน XYZ กับกว่าจะรักด้วยค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับเย็นของวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับวันส่งท้ายวันหยุดกันค่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปทำงานกันเหมือนเดิมแล้วก็โรงเรียนก็เปิดเรียนปกติเหมือนเดิมด้วยนะคะเท่าที่ดูตอนนี้เหมือนบางที่ฝนเริ่มมากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังอาจจะยังมาไม่ถึงในตัวเมืองแต่ว่าสันกำแพงตอนนี้ได้ข่าวว่าตกหนักมากๆเลยทีเดียวตกแบบไม่ทั่วฟ้าไม่ทั่วฝนนะคะซึ่งหลายโซนก็อาจจะเจอฝนกันไปในช่วงเย็นนี้แต่ว่าบางจุดก็ยังนิ่งๆยังเงียบๆกันอยู่นะโซนในตัวเมืองหรือว่าโซนแถวๆสารพีหางดงก็ยังเงียบอยู่ไปตกกันหนักหน่วงก็ที่สันกำแพงตกชนิดที่แบบสีส้มตกหนักกันเลยทีเดียวนะคะฝนตกแบบไม่ทั่วฟ้านั่นเองแต่ก่อนฝนมานี่อบอ้าวสุดๆเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันค่ะเป็นเพื่อนในการเดินทางเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอนะคะและอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นกันด้วยมาพร้อมกับโปรดีโปรพิเศษให้คุณได้เลือกการสร้างบ้านอย่างตรงใจโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนล้ำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิลอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านคุณด้วยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับหลายๆอย่างที่สำหรับทุกบ้านที่ต้องการนะคะเพราะว่าการสร้างบ้านสำคัญเสมอบางคนมีความฝันอยากจะมีบ้านดีๆสักหลังผู้รับเหมาไม่ดีฝันสลายแน่นอนค่ะที่ล้ำซับเราดูแลทุกขั้นตอนฟรีค่าออกแบบเขียนแบบด้วยสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคาค่ะรับประกันผลงานโครงสร้าง7ปีและงานสถาปัตย์1ปีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีด้วยควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟร์แมนนะคะและก็มีทีมงานพาไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์คมไฟและประตูค่ะเปิดให้บริการทุกวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้ล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างพร้อมให้บริการเสมอนะคะงานเก่าของแอมเพลงนี้บ้างกับความทรงจำค่ะ

่วนหนึ่งของเชียงใหม่ฝนจะตกฉ่ำมากๆแต่ว่าส่วนในเมืองนี่ยังแดดอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังและร้อนมากงั้นกล่าวของวิทยากรมรกลนครไม้ขีดไฟกระดอกทานตะวันนะคะก่อนในนั้นมีพี่แอมสาวรักษ์ลีลาบุตรด้วยกับความทรงจำ 17:26 กับเวลาช่วงเย็นของเราค่ะและอยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกกันด้วยใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆใส่แล้วสบายเขาบอกว่าใส่แล้วทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะแวะไปชมกันก่อนได้กับไฮยูวิกคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไมฟอร์เกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 ซึ่งที่นี่เรามีให้คุณได้เลือกหลายแบบเลยทีเดียวจะเป็นวิกผมสั้นวิกมาใหม่ล่าสุดก็มีนะคะซึ่งหลายคนอยากจะได้ผมสั้นๆลองปรับลุคตัวเองดูว่าจะเหมาะกับผมสั้นหรือเปล่าซึ่งวิกผมร้านเรานี้เน้นความเป็นธรรมชาติแม้จะเป็นวิกผมใหม่แต่ว่าฟอกจนเส้นไหมเหมือนจริงกันเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ยังมีวิกผมอีกหลายแบบเลยทีเดียวทั้งวิกผมที่เขาเรียกเป็นหลอนคลื่นสวยๆอะไรประมาณเนี้ยบางคนนี่ดัดผมไม่ได้หรือว่าอาจจะมีปัญหาก็สามารถที่จะซื้อวิกผมไปใส่และทำให้คุณดูดีได้ผมเกล้าเราก็มีค่ะไม่ต้องมัดผมนะคะมาพร้อมกับวิกผมเกล้าสวยได้โดยที่ไม่ต้องมัดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีปล่อยพริ้วสวยๆคนได้เลือกกันด้วยค่ะอยากจะได้แบบไหนมีสินค้าพร้อมให้คนได้เลือกเยอะมากๆและโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ค่ะลดพิเศษมากกว่า 40-70% บอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอเราลดเพิ่มไปอีกค่ะเชิญได้ที่ Hi You Week นะคะคืนความมั่นใจให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและก็ดูรายละเอียดต่างๆได้ดูรีวิวกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hi You Week ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ Hi You Week นะคะซึ่งเราจะมีวิธีการที่จะใส่ซึ่งหลายคนบอกว่าไม่กล้าใส่วิกกลัวจะหลุดหรือว่ากลัวใส่ไม่เป็นเรามีน้องๆพนักงานที่จะคอยให้คำแนะนำคุณทุกขั้นตอนเลยค่ะเรารองว่าใส่แล้วดูดีแล้วก็ใส่ง่ายมากๆเลยทีเดียวไม่คันแล้วก็เบามากๆสอบถามเพิ่มเติมกับไฮยูวิกได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกลับมายืนที่ดิฉันนากีฬาหัวใจขอมาค่ะ

0: Refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ื้อรู้ว่ากวนใจเธอนะขอโทษที่กวนใจเธองานเก่าของดัตมีเรียค่ะมาช้าก่อนในนั้นกับรอนะคะรออะไรดีรอฟ้ารอฝนรอเวลาได้พักกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนี่อาจจะมีภารกิจวันนี้ไม่ทำงานก็เที่ยวไม่ทำงานก็ขับรถไปโน่นไปนี่นะคะแล้วแดดร้อนตลอดทั้งวันเพลียได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟัง 17:44 นกับเวลาช่วงเย็นของเราเหนื่อยนะก็ต้องพักกันก่อนพักที่นี่ได้ยินดีให้บริการกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะมาชิลกันค่ะแล้วก็มาหาของกินอร่อยอร่อยยินดีให้บริการร้านเปิดทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นคัดสรรความสดความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวแค่แวะที่นี่ก็เหมือนได้นั่งทานข้าวริมทะเลเพราะทุกเมนูของเราเน้นทั้งความสดแล้วก็เน้นทั้งความอร่อยกันด้วยนะคะเสิร์ฟร้อนๆถึงโต๊ะคุณเลยทีเดียวค่ะค่ำคืนในช่วงเวลาค่ำๆของบ้านเราวันที่ฝนไม่ตกนี่อากาศดีมากเลยนะมาฟังเพลงสดๆกันได้แล้วก็นั่งทานข้าวด้วยกันอาจจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่าจะเลี้ยงเบาๆกับเพื่อนๆมีติ้งการเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้หรือว่าจะเลี้ยงรุ่นต่างๆนานาได้หมดเลยนะสังสรรค์กันในรอบสัปดาห์ก็ได้หรือว่าจะเป็นพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองสร้างบรรยากาศในการทำงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมกับเมนูอาหารที่แต่ละเมนูก็สดอร่อยด้วยนะคะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้ค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากเลยน้ำซุปเขาเด็ดมากจริงๆคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นกุ้งเหยียบน้ำก็ได้น้ำซุปเดียวกันเปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยเป็นกุ้งสดสดอร่อยมากๆนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่กล้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มอันนี้ก็อร่อยเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวค่ะปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะคะปลากระพงทอดน้ำปลาปลาสำลีเผาหอยหวานเผาหอยนางรมสดแล้วก็มีทะเลรวมเผาจานใหญ่ต้มยำกุ้งแซ่บมากทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆหรือว่าจะเป็นไข่ตุ๋นทะเลก็ได้นะคุณผู้ฟังแบบไหนที่คุณต้องการเลือกได้ทุกความสุขของคุณที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยแล้วก็รวมไปถึงเพลงเพราะแค่นี้ก็ครบกับการพักผ่อนแล้วเชิญได้ที่ร้านของเราค่ะร้านเปิด 17:00 นถึง 23:00 นพิกัดอยู่ที่ท่าอยู่ที่ซอยอยู่ที่7ยอดซอยโรงเรียน LCC ถนนโพธารามค่ะขับรถเข้าไปผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือมีป้ายบอกเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือเปิดไฟสว่างสว่างบรรยากาศคลึกคลื้นนั่นแหละถึงร้านเราแล้วเรียบร้อยมีที่จอดรถกว้างขวางเลยค่ะมีทั้งโซนของที่จอดรถหรือว่าจะจอดหน้าร้านก็ได้พร้อมให้บริการเสมอจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าที่0635251719ค่ะ0635251719เลือกนั่งได้หลายโซนส่วนร่มรื่นอากาศส่วนห้องแอร์แล้วก็ส่วนระเบียงบ้านกันด้วยเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทั้งโปรโมชั่นและรวมไปถึงบรรยากาศดีๆไปดูรีวิวกันก่อนได้คุณจะรู้ว่าอาหารของเรานี่อร่อยทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญตรงปกด้วยค่ะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของนันทิดาแก้วบัวสายเพลงนี้บ้างเขียนไว้ข้างเตียงค่ะ

ทีละนิดทีละน้อยทำให้มันเป็นจริงได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นที่เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะมากๆเลยทีเดียวที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเช่นเดียวกันก็คืองานของพี่ตู่นันทิดาเขียนไว้ข้างเตียงเขียนไว้เตือนใจตัวเองนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะ 17:55 น.ขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยนะคุณผู้ฟังกับอีซูซูศาลาพร้อมให้บริการคุณเสมอพรุ่งนี้เราเปิดทำการปกติแล้วนะคะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ในตระกูลของอีซูซูโปรโมชั่นดีๆทั้งดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพเลยค่ะโปรดีมีคุณได้เลือกหลายแบบเหมาะสมกับทุกอาชีพเช่นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำหรือว่าฟรีแลนซ์ทดลองขับถึงที่ส่งรถถึงบ้านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นกันได้ที่ศูนย์บริการของอีซูซูศาลาทั้ง5สาขาได้หน้าโรงเรียนปริ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายพรุ่งนี้เปิดทำการปกตินะคะนัดหมายสอบถามเพิ่มเติม053 242 002053-242-002พร้อมให้บริการเสมอกับอีซูซูศาลานะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังเสาร์นี้เรามีนัดกันกับทุเรียนนาทีทองนะคะกิโลกรัมละ99 บาทเวลา10:00 น. 12:00 น. และ 14:00 น. วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมอีซูซูศาลาสาขาดอนจันพร้อมกับรับข้อเสนอพิเศษในการเป็นเจ้าของรถอีซูซูคันใหม่ได้ตรงใจและถูกใจคุณด้วยอย่าลืมแวะไปเจอกันได้มีกิจกรรมในการไลฟ์สดกันด้วยค่ะติดตามกันได้ที่ Facebook แฟนเพจของอีซูซูศาลาเชียงใหม่สาขาดอนจันเพจหลักได้เลยนะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับท่านที่กำลังมีแพลนจะเลือกรถดีๆสักคันหนึ่งนะคะหน้าเว็บไซต์คุณผู้ฟังขอเพลงของมาริวันเจมิน่ามาพี่เตือนหาไม่เจอเพลงนั้นนะคะเจอเพลงนี้แค่ความทรงจำส่งท้ายเลยแล้วกันค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun clunk be everywhere. Brand and my...
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติเชื่อมนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเย็นวันนี้นะครับเย็นวันพุธที่3มิถุนายนวันนี้เป็นวันหยุดนะครับการจราจรสบายๆไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะฮะขอบคุณชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขา 10:00 ถึง 3:00 ทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและบูชิโดอยู่หลัง

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยร

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังลาเลยนะครับค่ำวันนี้พรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28 ธันวาคม 2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่าย

0: องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ พร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ

0: โอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ขณะนี้เวลา 19:14 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

0: ยังคงยืดเยื้อแม้ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตามสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บอีก130รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจการและประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้ง

โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตร

0: ช่วยจ่ายอ
1: ่
0: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
0: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านคุ้มครองผ่านคุ้มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
1: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ในสามรูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพระทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับจึงดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปฏิฐานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional.
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ่อจากบัดนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คประจำคืนวันพุธที่3มิถุนายน2569กับ2ช่วงของรายการนะครับทาง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คและลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ chiangmairadio.com ครับ2ช่วงของรายการครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังด้วยช่วงเชียงใหม่ทอล์คจะเป็นช่วงแรกที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแจ้งให้ทราบประกาศต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเน้นของจังหวัดเชียงใหม่ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมในส่วนของประเด็นดีๆทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศด้วยที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คคุยเรื่องของสัพเพเหระนะครับข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์สรุปข่าวเด่นประจำวันในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมนะครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในระดับต่างๆหรือรวมถึงเรื่องของท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงจะเอามารวมกันไว้ในช่วงที่2สนุกนะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็เชียงใหม่ radio.com รวมถึงไฮไลท์ของรายการนะครับบนแฟนเพจของรายการ Facebook เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ค TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์ด้วยกันเลยนะครับคุณแม่จันทราสวัสดีนะครับคุณอินเทรนโมบาย41คุณพงศ์2323คุณเอกรินทร์พิสฟูคุณวันนะครับคุณปาล์มคุณบอลภาคภูมินะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าร้องขึ้นแต่ไม่ตกเลยน่าจะตกที่อื่นมีลมพัดแรงเย็นอันนี้หลังพายับคุณเอกรินทร์รายงานสภาพอากาศเข้ามาแล้วนะครับหลังหมอกพายับคุณมูลไลท์สวัสดีนะครับคุณอาร์ทีแฟตสวัสดีครับคุณนุชโฮมสวัสดีนะครับคุณพี่โก้เองสวัสดีครับคุณสายจิมนะครับสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีนะครับคุณเมเปิลสวัสดีครับคุณ NGM สวัสดีครับโอเคทักทายทั่วถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ

0: ุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
3: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kungphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: รสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีกครับ
0: โรงแรมฟูรามาชิงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
0: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบคือร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
6: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
6: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
7: อ ช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงแรกขอแนะนำให้รู้จักกับผู้ดำเนินรายการร่วมอย่างเป็นทางการนะครับชื่อดีเจฉลามฉลามฉลามครับทำเป็นไม่สนใจทำเป็นขึ้นมาจอยตลอดนะครับขึ้นมาจอยตลอดเวลาไม่จัดรายการตอนรอเวลาเนี่ยนะผู้ฟังจะไม่สนใจครับเขาจะไม่สนใจเราเท่าไหร่แต่เวลารายการเริ่มออนแอร์แล้วเนี่ยคือจะโวยวายหน้าห้องจะพยายามเข้ามาข้างในแล้วก็จะขึ้นมานั่งตรงเนี้ยเฝ้าเป็นประจำนะครับชื่อน้องฉลามก็อายุ7ปีแล้วครับตอนนี้อายุ7ปีแล้วเป็นแมวลายสลิดไทยแท้รักมากนะครับท่านที่เป็นสวัสดีดีฉลามฉลามเด็กลินสวัสดีครับก็ท่านที่เป็นทาสแมวก็คงอยากรู้นะครับเลี้ยงไปเราก็รักเขาเนาะโอเคนะครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คอย่างเป็นทางการหลังจากที่ดีเจฉลามนั้นลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ทักทายของคุณเมเปิลคุณ NGM ครับสวัสดีนะครับคุณแอนนี่อาย่าคุณยุทธพงษ์เลิฟฟูสวัสดีนะครับคุณสารพีคุณสายน้ำน้ำนะครับคุณสายน้ำคุณจูบอกวันนี้ร้อนตับแลบสวัสดีวันร้อนตับแลบร้อนจริงๆสวัสดีคุณสวัสดี2567ครับคุณพรทิพย์ยอดทอง785คุณมนจันทร์สวัสดีนะครับฝากสมาชิกทุกท่านให้เกียรติช่วยแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับแชร์ไลฟ์ให้หน่อยพอดีจะได้มีสมาชิกหลายๆท่านเข้ามาร่วมในห้องนี้ด้วยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับและให้เกียรติกด follow เป็นสมาชิกของเชียงใหม่ Reality Talk ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีใครอีกคุณซีโร่สวัสดีนะครับคุณจอซินอองสวัสดีนะครับคุณลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีครับคุณภูองคุณย่าน้องไอรินสวัสดีครับหนูเองจะใครล่ะสวัสดีครับคุณแอนนี่แอย่าถ้าไปมา2รอบนะครับสวัสดีครับคุณพี่สมจิตเจียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าคุณพี่สมจิตเจ้าคุณแป้นพิมพ์สวัสดีนะครับสวัสดีคุณเนียงโทอ่างครับนะครับดีเจฉลามอยากช่วยพ่อจัดรายการมาช่วยหรือมายุ่งกันแน่นะครับมาช่วยหรือมายุ่งกันแน่ก็เสียงก็นานๆจะเอื้อนเอ่ยออกมาทีเหมือนดอกพิกุลจะร่วงหมายถึงน้องฉลามนะครับโอเคคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของนี่ก่อนเลยนะครับก็คือสภาพอากาศนะครับเรื่องของสภาพอากาศก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนนะครับส่วนของภาคเหนือช่วงนี้จะแผ่วๆไปหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้คือตกอ่ะแต่มันตกไม่ทั่วฟ้าตกจริงตามคำพยากรณ์แต่มันตกไม่ทั่วฟ้าตกตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เขาทำนายมานะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเขาบอก 40% สันทรายแม่ริมนี่ก็ไม่ตกนะแต่ไปตกหนักตรงสันกำแพงนะครับน้องใบบุญก็มาตามแล้วครับอ๋อเป็นทาสแมวเหมือนกันเหรอคุณเอกลินชื่อน้องใบบุญใช่ไหมโอเคนะครับคุณดินปืนครับสวัสดีนะครับก็ที่สันกำแพงเมื่อช่วงเย็นเมื่อกี้ครับช่วงประมาณ 17:30 นเขาบอกตกหนักแล้วก็ตกแรงมากแล้วก็ฝนจะค่อนกันลงไปลงทางฝั่งใต้ของเชียงใหม่สารพีขัวมงหางดงเนี่ยคือตกเยอะมากนะครับแต่โซนเหนือขึ้นมานี่คือเงียบนะครับแล้วก็ช่วง3-4 นี่โอ้โหร้อนแบบร้อนแสบเลยนะร้อนจัดนะครับก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้าครับคุณผู้ฟังวันที่3-9นะฮะ3 มิถุนาตะวันออกภาคใต้ฝนหนักถึงหนักมากแล้วก็4-9ไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นหนักบางแห่งนะครับ3-5คลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับคลื่นสูง2-3เมตรนะครับฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการเดินเรือด้วยนะครับเอามาดูรายละเอียดรายวันกันเลยดีกว่า3มิถุนายนวันนี้40% ของพื้นที่ครับภาคเหนือนะครับ 4-9 มิถุนา 60-70% ของพื้นที่นี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และ 7-9 มิถุนาฝน 40-60% 4-6 มิถุนา 60-70% ภาคกลาง 4-9 มิถุนา 60-70% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออก 60-80% นะครับ 3-5 6-9 นะฮะคือจากวันนี้ไปจนถึงวันที่9เนี่ยจะเฉลี่ยผมดูแล้วเนี่ยทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกคือค่อนข้างที่จะเฉลี่ยทั่วประเทศนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันทิ้งช่วงฝนตกฉลองเพื่อที่จะทิ้งช่วงยาวหรือเปล่าสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีนะครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับก็มีการบอกว่าเหมือนจะเป็นฝนที่จะตกเพื่อที่จะทิ้งช่วงยาวเพราะว่าเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะฝนทิ้งช่วงยาวไปเป็นเดือนเลยคือตกช่วงต้นเดือนแล้วปลายเดือนมิถุนาไปยาวไปเนี่ยอาจจะแล้งฮะคือแล้งนี่คือว่าเป็นความแล้งที่อยู่ในช่วงฤดูฝนน่ะมันเอลนีโญมันทั้งร้อนทั้งแล้งนะครับทั้งร้อนทั้งแล้งมีแต่คนบ่นว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกเมื่อไหร่ฝนจะตกที่สันกำแพงตกหนักมากเมื่อกี้ทั้งฝนทั้งลมนะครับทั้งฝนทั้งลมก็เตือนสตินะครับคุณผู้ฟังเตรียมตัวรับมืออย่าไปตื่นตระหนกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะเอลนีโญอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องของน้ำเรื่องของความร้อนเรื่องของสุขภาพที่สำคัญเรื่องของเงินที่จะเตรียมไว้จ่ายค่าไฟเพราะว่าถ้ามันร้อนจัดมากๆนะเราก็ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็มีส่วนที่จะทำให้ค่าไฟแพงขึ้นนะครับสวัสดี SD Car Center ครับสวัสดีครับคุณเอกลินบอกว่าทิ้งช่วงแค่นี้ยังร้อนขนาดนี้เลยพี่ใช่คุณลองคิดดูว่าถ้ามันทิ้งช่วงยาวอ่ะเป็นเดือนน่ะฝนไม่ตกเลยอ่ะนะครับมันจะมีผลถึงโน่นเลยนะครับคุณฟังแหล่งน้ำธรรมชาติที่เอามาผลิตน้ำประปาให้เราด้วยนะถ้าน้ำมันแรงอ่ะอาจจะต้องมันมีอยู่ช่วงนึงผมจำได้อาจจะต้องมีการบอกว่าปล่อยหรือว่าเปิดการส่งน้ำประปาเป็นช่วงๆแล้วก็เรื่องของการเกษตรนะครับอาจจะต้องมีการขอความร่วมมือว่าช่วงนี้ห้ามเพาะปลูกห้ามอะไรเพราะว่าน้ำไม่พอเนี่ยมันส่งผลกระทบหมดคุณเอกลินจะหลบไปนอนบนดอยอุ้ยน่าอิจฉาจังเลยมีที่นอนบนดอยด้วยนะครับแบ่งปันกันมาหน่อยแชร์กันมาหน่อยนะครับก็อยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนสักคืนสองคืนเหมือนกันคุณมีเด็กครับสวัสดีครับมีเด็กนะครับมีเด็กนะครับข่าวการเมืองเดี๋ยวค่อยคุยนะเดี๋ยวค่อยคุยมีข่าวดีครับคุณผู้ฟังมีข่าวดียาอิมครานิบ100เป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าที่ไทยผลิตเองได้นะครับตอนนี้ยาล็อตแรก 690,000 เม็ดเนี่ยได้ทำการส่งถึงคลังของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แล้วก็คลังขององค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังยานี้นะครับถือว่าเป็นยามุ่งเป้าพระราชทานเป็นยาที่รับสั่งผลิตแล้วก็พระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างครับถ้าเป็นคนไทยรุ่นเก่าๆนะครับก็จะรู้จักพระองค์ท่านในพระนามของฟ้าหญิงองค์เล็กนี่นะครับฟ้าหญิงองค์เล็กในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม69เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองได้เข้าถึงยาดีๆอย่างเท่าเทียมกันคือยานี้เป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำดับแรกที่ผลิตในไทยนะครับผลิตในไทย 100% โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระราชดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มาตรฐานสากลคือแทนที่จะใช้เคมีบำบัดเหมือนการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ทุกอย่างคือปูพรมอ่ะนะครับทั้งเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งมันถูกทำลายจริงแต่มันไอ้ยาพวกนี้มันจะทำลายเซลล์ดีๆไปด้วยอันนี้คือการทำเคมีนะเคมีบำบัดแล้วก็เซลล์ดีๆก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ยามุ่งเป้านี้ครับมันฉลาดกว่านั้นครับมันจะทำงานแบบมุ่งไปจัดการกับเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะแล้วก็ยังคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งนั้นกระจายด้วยนะครับสามารถใช้ในการรักษามะเร็งได้4ชนิดครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากการที่เราผลิตยามะเร็งแบบมุ่งเป้าได้เองในไทยนะครับคุณผู้ฟังทำให้เรานั้นไม่ต้องนำเข้ายาราคาแพงจากต่างประเทศจะสร้างความมั่นคงทางด้านเภสัชกรรมให้บ้านเราแบบยั่งยืนนะครับตอนนี้ยาอยู่ในคลังแล้วนะครับขนส่งด้วยระบบควบคุมคุณภาพหรือว่า GDP สเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปก็องค์การเภสัชกรรมจะทำหน้าที่กระจายยาอิมครานิป100ไปยังโรงพยาบาลและก็หน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆทั่วประเทศตามแผนของสปสช.นะครับก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะครับเราได้ยาดีๆใช้พูดถึงก็คือว่าได้ยามะเร็งมุ่งเป้าฟรีนะครับเพราะมันเป็นสิทธิพื้นฐานของสปสช.ในบัตร30บาทบัตรทองนี่ใช้ได้หมดนะครับครับโอเคนะครับข้ามต่อไปเรื่องอื่นเลยนะครับตอนนี้เรื่องอะไรจบไปละครับข้ามต่อยังข้ามไม่ได้เรื่องนี้สำคัญครับคุณผู้ฟังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการเอลนิโยมีโอกาสสูงถึง 80% ที่จะก่อตัวในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นี่นะครับและก็อาจจะมีทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซุปเปอร์เอลนิโยซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ส่งผลให้ทั่วโลกนั้นเผชิญคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและสภาพอากาศสุดขั้วแบบรุนแรงองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสภาพอากาศและภูมิอากาศของสหประชาชาติได้ออกแถลงการเตือนภัยเร่งด่วนระบุว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เฟสใหม่ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเอลนิโยภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยคาดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นจะทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปี2026และก็จะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับข้อมูลจากเครือข่ายพยากรณ์อากาศระดับโลกของ WMO ระบุว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดเอลนิโยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมสูงถึง80%แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบหรือจะเกิน90%ภายในเดือนพฤศจิกายนซึ่งหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของหลายประเทศต่างคาดการตรงกันว่าเอลนิโยในระลอกนี้อาจยกระดับกลายเป็นซุปเปอร์เอลนิโยหรือว่าหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับเอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศตามธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตอนกลางและก็ตอนตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติส่งผลกระทบกับทิศทางลมความกดอากาศและก็รูปแบบของฝนทั่วโลกโดยปกติจะเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและก็จะกินเวลานานประมาณ 9-12 เดือนเลยทีเดียวWMO เผยว่าจากการเฝ้าติดตามในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในแถบแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรกำลังพุ่งแตะเพดานที่ชี้วัดการเกิดเอลนิโยแล้วครับโดยอุณหภูมิต่ำกว่าผิวน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึงกว่า6องศาเซลเซียสในขณะที่ดัชนีความแปรผันของระบบอากาศในซีกโลกใต้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางชั้นบรรยากาศก็สอดคล้องกับการก่อตัวของเอลนิโยเช่นเดียวกันแถลงการนี้ระบุว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่วนทำให้เอลนิโยนั้นเกิดขึ้นบ่อยหรือว่ารุนแรงขึ้นโดยตรงแต่ว่าภาวะโลกร้อนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผลกระทบของเอลนิโยนั้นรุนแรงและแผ่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้นเนื่องจากมหาสมุทรแล้วก็ชั้นบรรยากาศที่ร้อนขึ้นจะเพิ่มพลังงานและความชื้นมหาศาลส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงกว่าเดิมเลขาธิการสหประชาชาติมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเรสได้ส่งสารผ่านวิดีโอเตือนประชากรโลกว่าเอลนิโยกำลังมาเยือนถึงหน้าบ้านเราแล้วครับโลกต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้เสมือนเป็นคำเตือนเร่งด่วนด้านภูมิอากาศสภาพการของเอลนิโยนั้นเปรียบเสมือนการสาดน้ำมันเข้าไปในกองไฟของโลกที่กำลังร้อนระอุผลกระทบของมันจะรุนแรงขึ้นแผ่ไปไกลขึ้นและข้ามพรมแดนด้วยความเร็วที่สร้างความเสียหายอย่างย่อยยับพร้อมย้ำว่าทางออกเดียวคือการยุติการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกคนบนโลกเซเลสเตเซาโลผู้อำนวยการ WMO ระบุว่าโลกจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทรโดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้แบบจำลองพยากรณ์ว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆนะครับโดยแอฟริกาตะวันออกคาดว่าจะเผชิญกับปริมาณฝนที่ต่ำกว่าปกติในช่วงฤดูฝนสำคัญระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนอันนี้ก็เป็นการไปซ้ำเติมปัญหาความมั่นคงทางอาหารของแอฟริกาที่เผชิญอยู่แล้วด้วยทางด้านเอเชียใต้ปริมาณน้ำฝนจากลมมรสุมมีแนวโน้มจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรและการเพาะปลูกขณะที่อเมริกากลางต้องเผชิญกับสภาพอากาศในฤดูร้อนที่แห้งแล้งและร้อนจัดกว่าปีที่ผ่านๆมาส่วนมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นจะช่วยกระตุ้นการเกิดพายุเฮอริเคนในฝั่งแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกแต่ในทางกลับกันก็จะช่วยยับยั้งการก่อตัวของพายุในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยครับ WMO ทิ้งท้ายว่าความเสียหายจากเอลนิโยในอดีตเคยทำให้ปี2023กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2และทำให้ปี2024กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดทุบสถิติโลกโดยมีอุณหภูมิสูงกว่ายุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง 1.55 องศาเซลเซียสการออกคำเตือนล่วงหน้าในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพื่อให้ภาคส่วนที่อ่อนไหวเช่นภาคการเกษตรการจัดการน้ำพลังงานและสาธารณสุขทั่วโลกเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดขอบคุณที่มาจาก AFP นะครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของความร้อนเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยนี่ก็คือพูดกันมานานแล้วก็พูดกันมาเยอะมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวดูอย่างวันนี้นี่ยังไม่เอลนิโยนะร้อนจัดนะครับต้องอยู่ในร่มนะครับทำอะไรก็ต้องอยู่ในร่มครับอย่าไปเสี่ยงนะครับคุณฟังอย่าไปคิดว่าตัวเองแข็งแรงอย่าไปคิดว่าฉันทนได้ครับเรื่องของสโตรกเรื่องของความร้อนนะครับคืออุณหภูมิภายนอกร่างกายเนี่ยมันเท่านี้แต่อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกเนี่ยมันจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเสมอนี่ครับผมกำลังเตือนเรื่องของการเป็นสโตรกนะครับต้องระมัดระวังให้ดีครับโอเคคุณฟังข้างครับเรื่องของดราม่าโครงการที่ชื่อว่าไทยโครงการที่ชื่อว่า THAI Passportที่กำลังเป็นดราม่านะครับระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คุณชัยชนกชิดชอบนะครับแล้วก็บอกว่าที่ว่างบ 1,600 ล้านนะครับบอกว่าจะยังไงก็ต้องเดินหน้านะครับไม่รู้จะมาอธิบายทำไมนี่ท่านพูดไว้ในสภานะนะครับพูดไว้ในสภานะไม่ต้องไม่รู้จะมาอธิบายทำไมแล้วก็เวลาอภิปรายเวลาตอบคำถามฝ่ายค้านพูดภายคำอังกฤษครับก็ท่านก็คงจะเชี่ยวชาญประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอาตรงๆชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องนะครับที่ปรึกษาคุณสุภจีออกมาบอกเองครับ Asian Foundation ใช้งบแค่160ล้านสามารถทำเว็บฝึกใช้ AI อย่างมืออาชีพผ่านเว็บไซต์ของ aiclassasian.org อันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกมาพูดแบบสวนทางคุณชัย 1,600 ล้านของคุณชัยนนท์โครงการที่ชื่อว่า THAI Passport ยังอยู่ในบรรยากาศการกังขาที่ว่าน่าจะเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนหรือไม่เมื่อวานนี้ที่กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมภายใต้การนำของคุณชัยชนกชิดชอบบุตรชายของนายเนวินชิดชอบดำเนินโครงการ Thailand AI Passportเพื่อส่งเสริมและก็ยกระดับทักษะด้านดิจิตอลและก็ AI สำหรับคนไทยที่มีอายุมากกว่า15ปีจำนวน5ล้านคนเข้าถึงแล้วก็ใช้งาน Generative AI ไม่ต่ำกว่า12โมเดลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีใช้งบประมาณ 1,621 ล้านบาทจะใช้งบจากเงินกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบริหารจัดการโดยคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.ภายใต้กระทรวง DE เรื่องนี้ถูกวิจารณ์ จากสังคมว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในเครือข่ายตัวเองหรือไม่และฝ่ายค้านก็ทวงถามความโปร่งใสตลอดล่าสุด Facebook ที่ชื่อว่าปิติศรีแสงนามของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็เป็นหนึ่งใน12คณะที่ปรึกษาของคุณสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจารย์ปิติโพสต์ข้อความระบุว่าที่อาเซียนฟาวเดชั่นครับเราใช้งบประมาณ5ล้าน US หรือว่าประมาณ160ล้านบาทกับเวลา2ปีเราสอนคนอาเซียน8ล้าน3แสนคนมีหมดนักเรียนคุณครูผู้ปกครองให้สามารถใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมอยากใช้ AI อย่างเป็นมืออาชีพ

เข้ามาเรียนฟรีที่นี่เนี่ยเอเชียนเข้ามาเรียนฟรีนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับอยู่พรรคเดียวกันด้วยนะครับภูมิใจไทยนะครับคุณอาจารย์ปิตินี่เก่งนะผมฟัง Good Morning ASEAN ทุกเช้าแล้วก็จะมีวันหนึ่งที่ท่านจะมาเข้าสายคุยกันในรายการ Good Morning ASEAN ผมจำไม่ได้ว่าวันไหนแต่ว่าผมฟังทุกเช้าอ่ะนะครับก็เป็นเรื่องอาเซียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของการนี้ก็จะเป็นอาจารย์ปิตินะครับแล้วก็จะเป็นวันจันทร์จะเป็นอาจารย์เกษมสรรนะฮะเกษมสรรวันและจะมีวันอะไรที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าทางฝั่งพม่านะครับแล้วก็มีอาจารย์ตอนวันศุกร์อ่ะนะครับสนุกนะครับอาจารย์ตอนวันศุกร์เป็นคนใต้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมสมองผมไม่ค่อยดีแล้วนะครับขอไว้แต่อยากแนะนำคุณฟังให้ฟังนะช่วง7โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะครับเขาจะออกอากาศผ่านอสมทแล้วก็56สถานีทั่วประเทศครับดีมากในการ Good Morning ASEAN นี่ดีมากคุณฟังครับข่าวดีครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นอีกดีเซลขึ้น80สตางค์ครับเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น40สตางค์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นนะครับเป็นกลไกตันสวัสดีครับคุณป.1/8ครับสวัสดีนะครับยูเซอร์4529943สวัสดีครับคุณนันทนนทวัฒน์ช่างเอสวัสดีนะครับคุณตุนกรูฟสวัสดีครับคุณน้องนางบ้านนาสวัสดีครับคุณ TikToker สวัสดีครับอย่างดีเจฉลามโวยวายอยากจะออกห้องนะครับผมไม่เปิดจะได้รู้ว่าเขาต้องรอนะครับเขาต้องรอพรุ่งนี้ครับคุณฟังย้ำอีกครั้งเตรียมยืนยันสิทธิ์พรุ่งนี้วันที่4นะกระทรวงการคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 4-21 มิถุนายนนะครับผู้มีบัตรปัจจุบันต้องลงทะเบียนทุกคนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่เมื่อวานผมคุยไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเข้มข้นกว่าปี65แน่นอนนะครับและข่าวประชาสัมพันธ์ของเชียงใหม่ครับคุณฟังครับพรุ่งนี้พี่น้องเชียงใหม่ขับรถไปตามคูเมืองรอบเมืองนะครับ5ประตู4แจงนะครับอาจการจราจรอาจจะติดขัดเป็นบางช่วงเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นงานประเพณีทำบุญเมืองนะครับจะจัดขึ้น4มิถุนายนถือว่าตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน9เหนือสถานที่ประกอบพิธีจะ10จุดนะครับก็คือลานพระบรมราชานุอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกประตูแสนปรุงแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกูเฮืองแจ่งหัวริน5ประตู4แจ่งและกลับที่อนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์รวมเป็น10จุดเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองแล้วก็เป็นประเพณีที่มีคุณค่านะครับบำรุงขวัญกำลังใจสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีก็ความสามัคคีถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่านะครับควรแก่การอนุรักษ์ไว้สืบไปอันนี้คือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเตือนอีกครั้งนึงนะครับครูฮึ่มมาแล้วนะครับทางด้านส่วนกลางนะครับบอกว่ากระทรวงการคลังมาเตือนครับสแกนจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัสต้องมีการซื้อสินค้าและก็บริการจริงโครงการนี้ไม่อนุญาตให้ร้านค้าทอนเงินสดหรือว่ารับแลกคืนเป็นเงินสดหากพบจะถูกระงับสิทธิ์โครงการและจะเรียกเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายคืนหากพบนะก็ผมจะหาอีตรงคอมเมนต์นี่แหละว่าคอมเมนต์เยอะมากเรื่องนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเชียงใหม่นะปะเลอะปะเต๋อก็คือเยอะแยะมุมไหนก็มีแบบนี้ก็เจอนะครับชอบตรงคำว่าซื้อนะครับของราคาขึ้นข้าวถุงละ5โลปกติซื้อไม่ถึง200ตอนนี้ขึ้นไป235นี่นะครับคนก็บอกว่าก็เหมือนไปตรวจไม่มีใครขายหวยเกิน80นั่นแหละครับมันจะเจอได้ยังไงมันไม่เจอเยอะอยู่แล้วประเทศเราเก่งเรื่องเล่นแร่แปรธาตุอยู่แล้วนะครับ

0: หาต้นทางไม่เจอแต่เขาโพสต์จริงๆนะเขาโพสต์บ่นจริงๆเขาบอกว่าไปทานก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ60เนี่ยมาก่อน2ชามมันก็ต้อง120แต่ตอนนี้พอบอกว่าจะสแกนด้วยช่วยไทยพลัสราคาขึ้นมาเป็น150เนี่ยเดี๋ยวคุณต้องแจ้งเบาะแสเลยนะผมจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆผมลืมเซฟไว้ต้องแจ้งเบาะแสนะครับแบบนี้มันเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปโอเคก็ครม.ก็เตรียมนะเตรียมเคลียร์ระบบเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คัดคนจนทิปออกให้หมดตรวจสอบเข้มนักเรียนนักศึกษาหมดสิทธิ์นี่ครับเรื่องนี้อ่ะเมื่อกี้ต้องสแกนลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ต่อหรือไม่นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็คือคนใหม่ที่ไม่เคยถือบัตรและต้องการจะมาลงทะเบียนอันนี้ก็จะใช้มาตรการที่การคัดกรองที่เข้มงวดแน่นอนนะครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นการกำหนดรายละเอียดและก็หลักเกณฑ์ต่างๆคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นเกณฑ์ยังคงยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมารายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้พิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นหลักไม่เกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกในครอบครัวคาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อที่จะให้งบประมาณกลุ่มนี้ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะครับรอดูคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ภายในประมาณ1เดือนหลังจากนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์โอเคครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้2:47เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องดาวที่น่าสนใจหลายเรื่องรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ปลายปีนี้จะเข้ามากำกับดูแลอย่างเข้มข้นกับมาตรการซื้อก่อนผ่อนที่หลังที่เสนอเรื่องของวงเงินสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันซื้อของในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะคัดกรองนะครับไม่ให้มันมีหนี้เสียมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้ประชาชนนั้นมีศักยภาพจริงไม่จริงไม่รู้แต่ก็เป็นหนี้แล้วก็จะกลายเป็นหนี้สาธารณะในอนาคตที่มันจะแก้ยากนะครับแล้วก็เรื่องของผลไม้นะครับมันมีอยู่4ผลไม้4ประเภทผลไม้อันตรายก็ขนาดเขาบอกว่าคนขายยังไม่กินเลยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวผมให้ยายฉลามออกห้องก่อนโวยวายใหญ่แล้วนะครับพักสักครู่เดียวนะครับปุ๊บช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
3: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร

0: 0992525999
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความ
1: คอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับสูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
4: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talk
5: สองทุ่มห้าสิบสามนาทีครับตอนรับคุณผู้ฟังกลับสู่เชียงใหม่ Variety Talk เดี๋ยวสัญญาณในส่วนของเชียงใหม่ Radio FM 92จะตัดตอนสามทุ่มตรงนะครับแต่ของเราถ้าเกิดว่าทันเวลาก็จบพอดีแต่ถ้าไม่ทันเวลาก็เลยไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมสาขาตลาดรถยนต์เสียนันตรงข้ามโดยผ่านเทพปัญญาครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ขอบคุณคุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสองโรงแรมนี้ครับฟูรามาและคุ้มพญาคุณผู้ฟังไปใช้บริการห้องอาหารแจ้งว่ารับทราบโปรโมชั่นส่วนลด 15% มาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk ทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มทันที 15% โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเพียงแค่แจ้งว่ารับทราบมาจากเชียงใหม่ Variety Talk และโปรโมชั่นนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับคุณเปียกสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับสวัสดีครูดอทครับสวัสดีนะครับคุณคำพันธ์คนสู้ชีวิตคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับคุณซีสายพันธ์เย็นอ่อนครับสวัสดีนะครับคุณสมชายรามันนะฮะสวัสดีนะครับคุณทวัตสวัสดีครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟัง ตะกี้ผมพูดถึงเรื่องของซื้อก่อนผ่อนทีหลังเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มเสี่ยง

0: เป็นเด็กเยาวชนแล้วก็กลุ่มรายได้น้อยครับกำลังจะเข้าสู่ภาวะของการติดกับดักหนี้ซื้อของออนไลน์ผ่านแอปประเภทซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเข้ากำกับดูแลการให้สินเชื่อรูปแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า Buy Now Pay Later BNPL ของแอปพลิเคชันซื้อขายของออนไลน์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเข้าควบคุมเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นหลักหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการสินเชื่อในเบื้องต้นจะพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ใช้บริการนะครับเช่นต้องมีการกำหนดอายุขั้นต่ำขอบเขตการให้บริการเช่นกำหนดประเภทสินค้าหรือมูลค่าสินค้าขั้นต่ำและเพดานดอกเบี้ยเช่นการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนอกจากนี้จะกำหนดผู้ให้บริการต้องให้ข้อมูลและเสนอสินเชื่อที่มีอยู่อย่างครบถ้วนเข้าใจง่ายไม่กระตุ้นให้เกิดการกู้ยืมต้องไม่มีกรณีลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวและต้องไม่ให้ลูกค้าชำระ BNPL โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ผู้ให้บริการสินเชื่อต้องประเมินศักยภาพการชำระเงินของลูกหนี้โดยเฉพาะการผ่อนชำระสินค้าที่มีมูลค่าสูงต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มากขึ้นหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล BNPL ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นคาดว่าจะมีความชัดเจนและประกาศบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ปี2569ครับเนื่องจากว่าต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน2ครั้งครั้งละ30วันรวมเป็น60วันสาเหตุเรื่องนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิไทยรัตนากรบอกว่าการกำกับดูแลบริการ BNPL นั้นมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงจากการบริโภคเกินตัวหรือการใช้จ่ายโดยไม่มีเงินชำระหนี้ปัจจุบันผู้ให้บริการ BNPL จำนวนมากใช้ข้อมูลทางเลือกนอกเหนือจากข้อมูลเครดิตแบบดั้งเดิมในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยข้อมูลสำคัญที่เอามาใช้ก็ได้แก่ประวัติการซื้อสินค้าออนไลน์หรือข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งช่วยซ้อนพฤติกรรมและความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอใช้บริการครับดังนั้นเมื่อผู้ให้บริการพบพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือการชำระเงินซ้ำๆจากข้อมูลดังกล่าวก็อาจจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าได้โดยอัตโนมัติและยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้บางรายอาจไม่ทราบว่าตนได้รับวงเงินหรือไม่ทันสังเกตว่าระบบตั้งค่าให้ชำระผ่านสินเชื่อ BNPL เป็นค่าเริ่มต้นทำให้อาจคิดว่าเป็นช่องทางชำระเงินปกติและหากไม่กดออกก็จะเป็นการใช้สินเชื่อนั้นทันทีปัญหานี้ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดความกังวลว่า BNPL จะซ้ำเติมสถานการณ์หนี้ซึ่งในปัจจุบันคนไทยเป็นหนี้อยู่จำนวนทั้งหมด25ล้านคนครึ่งหนึ่งเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มทำงานในช่วงอายุ20ถึง35ปีถือว่าเป็นกลุ่มที่หนี้เสียสูงสุดถึง 27%เรื่องนี้ผู้ว่าการแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่ได้แปลว่าบริษัทที่ทำธุรกิจ BNPL เป็นคนร้ายนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากเข้าไปกำกับเพื่อไม่ต้องการให้เด็กหรือคนที่ไม่มีความสามารถชำระหนี้หรือคนที่ถูกจูงใจให้เข้ามาบริโภคแล้วก็จ่ายด้วยการผ่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาใช้ทั้งนี้ผู้ประกอบการ BNPL รายใหญ่ในไทยปัจจุบันมีจำนวน8รายแต่ยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางครับทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นต้องอาศัยการสำรวจและก็รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยตรงเพราะว่าณสิ้นปี67บริการ BNPL มีจำนวนผู้ใช้ประมาณ 4,910,000 บัญชีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 99.9% ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ย 38% ต่อปีนะครับนอกจากนี้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนอายุน้อยและผู้มีรายได้ไม่สูงโดยเฉพาะนักศึกษาและวัยเริ่มทำงานอายุ 23-30 ปีมีอัตราการค้างชำระหนี้สูงกว่ากลุ่มอื่นๆเรื่องนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อ BNPL ทางผู้ว่าการธปท.ได้ยกตัวอย่างการผ่อนชำระค่าชานมไข่มุกแก้วละ106บาท
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททท.เตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Drive ช่วงครึ่งปีหลังนางสาวฐาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมกันยกระดับขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงทางอากาศและการพัฒนาเส้นทางบินพร้อมเร่งกระตุ้นเส้นทางบินสนามบินภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานภายใต้แนวคิด3311ได้แก่3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีอุบลราชธานีและขอนแก่น3จังหวัดภาคใต้กระบี่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี1จังหวัดภาคกลางประจวบคีรีขันธ์หัวหินและ1จังหวัดภาคเหนือน่านด้วยการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ Fly and Drive ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททท.ยังมุ่งเน้นกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่เน้นมูลค่า Value Over Volume ด้วยการส่งเสริมการเดินทางเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเช่นเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อ Seamless Journeyทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งหวังจะช่วยกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอ

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดใช้สิทธิไทยช่วยไทย plus 60-40 2วันประชาชนใช้สิทธิคึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง

0: วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิสำเร็จแล้ว 14,423,305 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการนี้แต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีรถไฟฟ้าสายแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารมขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษ091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long Play Station, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio, freshen up.
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ90

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

refreshed, refilled to music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ผาสุขความเจริญรุ่งเรืองความปรารถนาดีจงบังเกิดแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้เวลานี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยโดยตัวเจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ตัวนี้นำรายการนี้มาปะโยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นอาตมาภาพต้องขออนุโมทนาต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจจัดมีการถ่ายทอดเสียงธรรมะเปิดเสียงธรรมะให้แก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้รับฟังกันโมทนาต่อญาติโยมเนอที่ติดตามฟังรายการนี้คอยให้กำลังอกกำลังใจแก่ทุกเจ้าเนาะได้บุญได้ปัญญาเนอเอาละต่อไปนี้ไหว้พระสวดมนต์วันนี้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลหรือเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านได้48พรรษาในปีนี้ตั้งใจไหว้พระเนื้ออระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ

Sato Samma Sambuddhassa Uddang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sangkang Saranang Gacchami Tutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tutiyampi Sangkang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sangkang Saranang Gacchami Iti Piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicchacarana Sampanno Sukhato Lokavitthu Anuttaro Purisa Dhamma Salati Satta Deva Manusanam Putto Bhagavati Yantu Nimittang Abha Mangkalanja Yojamana Bhosa Kunasa Satto Bapakang Oto Supinanga Gantang Dhammanu Pavena Vina Samintu Savakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Yeipasiko Opanayiko Pajatang Vetitapo Vinyuhiti Yantu Nimittang Abha Mangkalanja Yojamana Bhosa Kunasa Satto Bapaka Koto Supinanga Kantang Dhammanu Pavena Vina Samintu Supati Panno Bhagavato Savaka Sangho Ujjupati Panno Bhagavato Savaka Sangho Yayapati Panno Bhagavato Savaka Sangho Samijipati Panno Bhagavato Savaka Sangho Yatitang jatani purisa yukani atta purisa pukala Esa bhagavato sabaka sangho Aunayo paunayo takinayo anjali karaniyo Anutalang punyakitang lokasat Yantu Nimittang Abha Mangkalanja Yojamana Bhosa Kunasa Satto Bapaka Oto Supinanga Kantang Sangkanu Pavena Vina Samintu Yato ang bhagini aliyya yachati yachato Nabhijanami sanjijapanang jivita purupita Tena sanjena sotite utu sotika patsa Pochang Bhosati Sankato Dhammanam Vijayotatha Viriyampiti Pasati Pochang Kajatatha Pare Samadupeka Pochang Kajatiti Sapatak Sina
มุนินาจัมมาตะกะตาปะเวตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายะยะโพธิยาเอเตนะสัจจังวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญจะกัสสะปังกิลานิทุกิเตติสวาปุจฉังเกสัตตาเทสัญเยเตจะตังอภินันติตวารโรกมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชะปิเคลัญเยนะปิปิริโตยุนดาเตเลนะตัญเยวะพันนาเปตวานาสาธรังสมุทิตวาจังอภัตถาธัมมาพุทธาสิธานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะอิงนาติจะอปะทาตินันนัมปิมะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังโอสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกัตวะพุทธะรัตนังโอสัตังอุตัมมังวะลังอิตังเทวมนุสสนังพุทธะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวะสัพเพทุกขะอุปัสสะมินตุเตสักกัตวะธัมมะรัตนังโอสัตังอุตัมมังวะลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวะสัพเพปัญญาอุปัสสัมมินตุเตสักกัตโตสังขารตานังโอสัตถังอุตัมมังวะลังอุนัยยังปะอุนัยยังสังขะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวะสัพเพโรกะวุปัสสะมินตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณณสัพพิจโยธัมโมโลกเกอนุตตรโรสัพพะสัตตาอิตัตตายะตังตวงกันอายเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสเสอิปวะเกไยเกนะเกวิเสปุเตอกัลละมะลานะนะวาสัพพะสัมมามะลานะมุตโตตะเปตวะกัลละมะลิตังตัสเสวาอนุปเวนะโอตุเตโพสุขิสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุปเวนะโอตุเตโพสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปุจฉังทารณังวัจจานังครุง
Bale zande zanang sutwa tatsa ayupavatatete Avatu zapa mangkalang rakantu zapa devata Zapa putanu pavena jatasoti pavantute Avatu zapa mangkalang rakantu zapa devata Zapa tamanu pavena jatasoti pavantute Avatu zapa mangkalang rakantu zapa devata Sapa sangkanu pavena satha soti pavantu te Doi bod putthanu pav, dhammanu pav, sangkanu pav Bod satayai mon pod jangka parit yantu nimitang yato ang Sakato nati me Ati unasa vijayo Mon ansaksit Tika pajau Dai suat pai Kho thawai Pin pak ponchai mungkun Dai sumdet Palachini Nai pi pachon mayu Dai Si sipet pak pansa Kho pra ong dan nan ยงทรงมีพระสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงมีพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้หนึ่งร้อยยี่สิบพระปัสสายิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเทพระยะนี้จะมีฝนตกหนักเป็นบางที่บางแองบางหน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้อาตมะและญาติโยมบุญเยอะบารมีแยะได้มีชีวิตรอดมาอีก1วันและต้องรอดต่อไปจนถึง100 ปีเพื่ออยู่กำจูบวรพุทธศาสนาตะวานี่ญาติโยมตอนเจ้าก็ไปรับบิณฑบาตณที่มาลัยนอดเชียงใหม่เจริญพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีดังนอกมีท่านนายเพอปลัดหน่วยงานทุกองค์กรตลอดจนนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ไปพร้อมกันณที่มาลัยนอดเชียงใหม่เสร็จตอนเจ้าก็มีการวางพานพุ่มในตอนเย็นอีกแต่ว่านี่หลังจากไปที่มอนอตเสร็จกลับมาก็มาฉันเข้าที่วัดก็ไม่ได้ออกไปไหนก็นั่งบันทึกเสียงธรรมะได้ประมาณ6 โมงเย็นได้ถึงฝนได้ถึงลมตกอย่างขนาดนักลมนี่ก็พันหันปดตรรต้นไม้หลังคาเมเทนซิตดิสลาก็ปิวว่อนต้นไม้ก็หักคาเต็นก็กดสูตรเด็กเล็กไตวัดหนองจองหลังคาปึ้งมดบ้านจองหอกเอือนญาติโยมบางท่านบางคนก็เสียหายต้นไม้ก็ก้นก็เรียกว่าเกิดความเสียหายขึ้นมากพอสมควรเดี๋ยวเตี๋ยวพี่น้องต่างบ้านต่างอำเภอก็เจอเช่นเดียวกัน
แต่แม่ริมบ้านอ้อยปลอดภัยเพราะฝนลงหมอกมิดมอดมิดมอดบ่ลงนักแต่ว่าพี่น้องทั้งสารปีสังกับแปงก็เดือดร้อน

พี่น้องสันปะทองลำปูนก็เดือดร้อนเพราะได้ตึงลมได้ตึงฝนญาติโยมฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในวันนี้ก็จะจัดจะพัดจะกวาดจะเพี้ยวจะเก็บเอาไว้ที่เก่าที่เดิมฉะนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเราจะไปห้ามบ้าจะไปเกิดขึ้นเนอจะไปมาลมเนอจะฝนจะไปตกเนอมาได้ห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามลมนี่ห้ามมาได้เหมือนที่เคยบอกแก้กรรมก็ถึงมาได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติสร้างกรรมดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วลมมันจะมาเป็นภัยธรรมชาติจะมาอย่างแรงจะมาอย่างกลางจะมาอย่างเบาแล้วก็สุดจะแตกน้องตองคนที่ผ่านมาตะวันนี้มาอย่างแรงขอแสดงความเสียใจกับญาติกับโยมที่ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียทรัพย์เสียของขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากสู้สู้สู้ต่อไปวันนี้อย่าลืมปะกันที่วัดจุเลน้อย2ทุ่มวันฮือที่6ปะกันที่วัดที่บ้านขันเกี้ยว2ทุ่มวันที่6นี้ทางวัดขุนคงหลวงตำบลขุนคงวัดโคบาเมียวจัดมีงานบางแผ่นศิลาฤกษ์วิหารแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุขุนคงในวันที่6วันที่5ทำทักษิณานุปทานตุลุงจะไปวันที่6เนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีความเสียสละใจบุญเสมอกันมีปัญญาเสมอกันบางกู้บางครอบครัวนั้นก็เป็นคู่ที่เรียกว่าอยู่ด้วยกันด้วยความชมชื่นบางครั้งก็เป็นคู่กลกรรมลำบากนะเป็นคู่กรรมคู่เวรก็มีทั้งคุณธรรมมีถึงวินัยนิสัยเตื่อก็ปฏิบัติไปทางเลวเตื่อปฏิบัติไปในทางถูกต้องแต่อย่างใดก็ตามญาติโยมทักในทางพุทธศาสนานั้นท่านได้กล่าวถึงผู้ครองเรือนถ้าเป็นแม่ย่าแม่ยิงนั่นก็ประจายดูมีอยู่หลายประเภทด้วยกันเนอะภรรยาบางคนดุจดังเพชฌฆาตคือเป็นภรรยาที่อยู่กินด้วยกันด้วยความพอใจพ่องดูหมิ่นพ่องคิดทำร้ายสามีพ่องอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าต้องคอยระมัดระวังดูถูกดูแคลนสามีของตัวเองถ้าเป็นประชายก็ดูแคลนภรรยาของตัวเองหาว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้โคตรเง่าเป็นอย่างอันบางครั้งก็ลงไม้ลงมือกันถึงเตะถึงต่อยกันเลยเป็นผัวเพศเมียผีผัวยักษ์เมียมารผัวเมียอันธพาลแล้วแม่หญิงประเดี๋ยวก็ใจเด็ดนะฆ่าผัวก็จะนักกรรมอันก็จ้างจูฆ่าเนี่ยแม่หญิงบางคนดุดดังเพชฌฆาตใจเด็ดเดียวแม่บ้านบางคนก็ยังโจร
มีแต่คอยหลังผ่านทรัพย์สมบัติที่ผัวอิหามาได้มาต่อใดเอาไปใช้ไปจ่ายประตกประเซียงจ่ายในสิ่งที่บุคคลจ่ายก็มีเอาไปแบ่งปันมือกิ๊กก็มีอันนี้เยี่ยงโจรกายอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกจะบ่มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความอายนะแต่แม่ยิงบางคนแล้วก็เหมือนกับเป็นเจ้าเป็นนายขี้ค้านเอาใจใส่เรื่องการบ้านการจองการงานทุกอย่างนึ่งเข้าเป่าไฟยะกินยะว่าซักผ้าซักขวากวาดบ้านถูบ้านเก็บอันเก็บนี่มีแต่อู้มีแต่ปากร้ายมีแต่ติสินนิทาอู้แต่กำหยาบด่าผัวตัวเองข่มเหงตัวผัวตัวเองอันนี้ภรรยานั้นอย่างไรบางคู่ก็เป็นภรรยาเหมือนกับแม่มีความบังดีเสมอหวังใยสามีตัวเองเอาใจใส่สามีตัวเองสามีหาทรัพย์สินปัจจัยเงินทองมาได้ก็เอามาเก็บมาอักษามาประหยัดไปรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะกินจะใช้ที่มันจำเป็นเหมือนกับแม่ที่ห่วงลูกฉะนั้นแม่ยิงบางคนก็เหมือนกับน้องสาวมีความเก่งขามเคารพตัวตัวเองพ่อเหมือนน้องกับพี่มีนิสัยอ่อนโยนนะรู้จักเอาใจแต่ว่าบางครั้งก็จังขี้อ้อนเหมือนกันเนาะไม่ยิงบางคนก็ขี้อ้อนบางคนนั้นก็เป็นคู่ชีวิตเหมือนกับเป็นสหายเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมตายด้วยกันมีจิตใจดีต่อกันบางครั้งก็ร่าเริงยินดีวางตัวดีประพฤติปฏิบัติสิ่งดีมีกิริยามารยาทความประพฤติปฏิบัติต่อสามีต่อคู่คิดอย่างดีบางเตื้อก็เหมือนคนใช้ภรรยาบางคนยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีถูกสามีนี่เดือดว่าต่างๆนักก็อดก็ทนมาแสดงความโกรธออกมาจะด่าเป็นบูเป็นหมาก็อดยิ้มเหมียนะอันนี้เป็นภรรยาเหมือนกับคนใจฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกครอบครัวมันจะเป็นไปอย่างนี้แต่ว่าจะมีนักมีน้อยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้ฉะนั้นเมื่อรู้ว่าอย่างใดมันดีก็แก้ไขแก้ตัวนะให้แก้ไขอยู่ด้วยกันป้องดองกันฮักกันแป้งกันสมัครสมานสามัคคีกันเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากผู้ทุกข์ผู้สุขด้วยกันได้ฉะนั้นตัวเจ้าจะขอฝากไปกับญาติกันยงเอาละสมควรแก่เวลาอายุวันโอดสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ้องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางซ้ายกล่าวธรรมะดังนี
1: ้อันนั้นยากโจทย์มาเมื่อเรารู้สึกตัวนี่สติสัมปชัญญะทำให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็จะแก้ไขชีวิตเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ดังคำว่าเรามีฐานะยากจนเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเราจะต้องมีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติจะแก้ไขความยากจนให้หมดสิ้นไปจากชีวิตเราครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะประกอบไปด้วยสติสัจจะวิริยะขันติจะทำให้บุคคลเหล่านี้ยากความยากจนหมดสิ้นไปจากชีวิตครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงจากมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งปันเหลืออมนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแค่ให้เรารู้สึกตัวได้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มหาศาลแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้สึกตัวนะเราเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองแต่เราไม่รู้สึกตัวนี่เราเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่การแต่งตัวการใช้ใจในชีวิตประจำวันและเพิ่มค่าใช้ใจสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับตนเองบุคคลที่ไม่รู้สึกตัวนี่น่ากลัวทำลายรายได้ทำลายเศรษฐกิจทำลายความรู้สึกของบุคคลอื่นๆเราจะเห็นว่าลูกระหว่างลูกกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างยังมีสติสัมปชัญญะ 100% รู้สึกตัวส่วนลูกของตนเองนั้นนะลูกของนายจ้างไม่รู้สึกตัวก็คือตื่นตามใจตัวเองนอนตามใจตนเองไม่รู้สึกตัวแล้วว่าตื่นไม่ตรงต่อเวลานอนไม่ตรงต่อเวลาตื่นก็สายนอนก็ดึกอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นได้ว่าการสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวเพื่อให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปสิ่งใดที่ดีเราก็ดำเนินชีวิตต่อสิ่งใดที่มันเกิดประโยชน์เราก็เอามาใช้ต่อสิ่งใดที่มันหมดซึ่งประโยชน์เราก็ทิ้งมันไปในพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะนี่เรารู้สึกตัวนี่เ แต่เรารู้สึกตัวนี้ย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่เคารพผู้ใหญ่รู้สึกตัวนี่ก็ย่อมเป็นที่เคารพของบุคคลผู้น้อยผู้น้อยเป็นผู้ที่รู้สึกตัวก็จะเป็นที่รักของผู้ที่มีอาวุโสพวกเราทั้งหลายผู้อาวุโสมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวดำรงตนเป็นที่น่าเคารพใช่ไหมพวกเราทั้งหลายผู้น้อยก็จะให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโส

จะดำเนินชีวิตเกิดความดีงามงอกงามในสำคัญที่สุดคือการรู้สึกตัวบุคคลที่รู้สึกตัวก็คือเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจนะสำรวมกายวาจาใจอยู่ในคุณความสงบอยู่กับความสงบเห็นความสงบเป็นหลักเอาความสงบเป็นใหญ่ในฝากให้พวกเราได้โปรดพินิจพิจารณาการมีชีวิตอยู่ร่วมกันก็ดีเรารู้สึกตัวนี่เราจะเห็นได้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นผู้ที่รู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราเป็นนักบวชรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราจะต้องแสวงแก่นแท้ของชีวิตเราจะรู้หลักแท้แก่นแท้ของชีวิตให้ได้เจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นผู้ที่รู้สึกตัวแล้วเห็นว่าผู้คนที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวนี่จะบรรลุเป้าหมายดังเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจนได้เป็นศาสดาเอกของโลกจนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะรู้สึกตัวนี่แหละจึงละสิ่งที่ควรละก็คือละสละสละอะไรสละพระราชวังสละอะไรสละความรักและผูกพันคำว่าสามีภรรยาลูกออกจากกันได้ละคำว่าพ่อแม่ได้นึกดูกันแล้วกันในสติสัมปชัญญะจะเห็นความจริงแล้วก็เห็นความไม่เป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นแก่นของชีวิตเห็นสาระที่เป็นสิ่งของชีวิตแล้วก็เห็นที่มันเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้กับชีวิตเห็นว่าชีวิตเหล่านี้ไม่มีสาระใดๆดังเจ้าชายสิทธัตถะดำรงตนเป็นกษัตริย์แล้วไม่มีชีวิตไม่มีแก่นไม่มีสาระอยู่แบบนี้อย่างนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวชแต่พวกเราทั้งหลายจึงออกบวชจนที่สุดจึงได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติสัมปชัญญะจึงทำให้พุทธเจ้านั้นบรรลุเป้าหมายได้รู้สึกตัวนี่แหละคือธรรมะของพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าเพราะรู้สึกตัวจะไม่หลงทางจะไม่หลงทางไม่หลงผิดตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแก่นแท้ของชีวิตผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงรู้ความจริงว่าความสุขมันไม่เที่ยงจึงรู้ความจริงว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจึงรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้สึกมันก็ไม่เที่ยงมันก็รู้ที่สุดร่างกายเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าออกก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะรู้ความจริงอย่างนี้แหละมันจึงออกละความจริงออกจากความเป็นจริงนะสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะออกจากความจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงจึงไปหาความจริงที่เหนือความจริงจึงอยู่ไปสู่ความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงที่สุดจึงอยู่เหนือความจริงอยู่เหนือความจริงคืออยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนืออุปาทานอยู่เหนือขันธ์ทั้งห้าอยู่เหนือขันธ์ห้าพวกเราทั้งหลายและสติสัมปชัญญะสำคัญที่สุดตั้งแต่นักเรียนเรียนหนังสือรู้สึกตัวนักเรียนเรียนหนังสือจะตั้งใจเรียนนักเรียนบางคนตั้งใจเรียนว่าจะเป็นหมอก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมอ
นักเรียนบางคนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นวิศวะอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ที่มีเป้าหมายให้กับชีวิตนี่แหละทำให้เราเกิดคำว่าประสบความสำเร็จในพวกเราทั้งหลายเรามีสติสัมปชัญญะเราจะประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนแพทย์รู้เลยว่าเราจะสอบนักเรียนม.6จะสอบเข้ามหาลัยคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ขยันอดทนมากกว่าบุคคลอื่นๆเราจะต้องเป็นมีเวลาให้กับการศึกษาเราจะต้องใช้เวลาให้กับการศึกษาอ่านหนังสือพิจารณาเวลาอาจารย์สอนหนังสือตั้งใจฟังมีระเบียบมีวินัยจะกินจะนอนจะเดินตรงต่อเวลาตลอดเวลารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันจึงให้เราเด็กที่สอบนักเรียนสอบบรรลุเป้าหมายคณะแพทยศาสตร์ได้บรรลุคณะวิศวะได้พวกเราทั้งหลายถ้าเรารู้สึกตัวเท่านั้นแหละเราจะประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกๆอย่างถ้าเรารู้สึกตัวแล้วก็ถึงนั่นแหละคือเราบรรลุเป้าหมายนายจ้างลูกจ้างในรู้สึกตัวนี่ก็จะเกิดคำว่ายุติธรรมซึ่งกันและกันส่วนมากนายจ้างลูกจ้างมันไม่รู้สึกตัวกันมันจึงการเกิดขัดแย้งกันจนถึงที่สุดลูกจ้างก็ไม่สามารถอยู่กับนายจ้างได้แต่พวกเราทั้งหลายนายจ้างรู้สึกตัวลูกจ้างรู้สึกตัวอยู่ร่วมกันมีความสุขนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าวันว่าด้วยเรื่องการจัดการบริหารการอยู่ร่วมกันการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีสติรู้สึกตัวที่เราจะได้สนใจใดเมื่อเรารู้สึกตัวเราทำดีเราก็รู้ว่าเราทำดีเราจะไปแคร์ความรู้สึกจะได้สนใจความรู้สึกปากของบุคคลอื่นๆว่าเราไม่ดีเราจะไปสนใจขับปากของบุคคลอื่นบอกว่าเราเป็นคนดีคนดีคนชั่วไม่ได้อยู่ปากของบุคคลอื่นอยู่ที่จิตของเราเราดีเราก็รู้อยู่ที่จิตเราไม่ดีก็รู้อยู่ที่จิตของเราแต่ทุกวันเราขาดสติเราไม่รู้สึกตัวพอเขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวแล้วเกิดอาการไม่สบายใจร้องไห้เสียใจนี่เขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วนี่คือขาดสติสัมปชัญญะก็หลงทางหลงผิดเพราะฉะนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเราจะเป็นที่รู้สึกตัวเราจะอยู่กับความเป็นจริงแต่คนที่ว่าเราไม่ดีเราไม่มีค่าสำหรับเรามึงอยากว่าก็มันว่าไปมึงอยากพูดก็ให้มันพูดไปมันรู้มันไม่รู้ความจริงแต่เราก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวมันว่าเราดีแต่เราก็รู้มีสติรู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่มันว่ามันหลอกเรานะเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากเรามันบอกว่าเราเป็นคนดีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยเนี่ยมันก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเห็นไหมมันรับสิ่งที่มีเรามีระเบียบวินัยไม่ได้นะคนที่ทำงานมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์จะเป็นที่รังเกียจของคนในสังคมปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้จักหน้าที่ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเป็นที่รังเกียจของคนยุคปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายคนยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขาดการรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมีแต่เอาใจกันมีแต่ตอบสนองอารมณ์ซึ่งกันและกันไม่สนใจเรื่องความจริงของความจริงสนใจเรื่องความรู้สึกความนึกคิดใครก็แล้วแต่ที่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเราได้เราก็เรียกว่าเขานั่นแหละเป็นคนดี
ส่วนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนั้นจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรากำหนดมาเป็นเครื่องวัดผลประเมินผลว่าละคนดีต้องเป็นแบบนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะจะไม่เอาอารมณ์เอาความรู้สึกบอกว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรามอบให้และปฏิบัติตามนั่นแหละส่วนมากบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบก็เป็นที่อิจฉาของบุคคลอื่นอีกกลัวเขาได้ดีอีกหาเรื่องการแกล้งเขาอีกใส่ร้ายป้ายสีเขาอีกนี่แหละคือคนที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามส่วนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะมีระเบียบมีวินัยพร้อมการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาให้องค์กรนั้นเกิดความว่าเจริญมั่นคงปลอดภัยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่เรารู้สึกตัวประเทศชาติเราจะเจริญข้าราชการคนไหนรู้สึกตัวได้ทำหน้าที่ตามกฎเกณฑ์กติการระเบียบที่เราที่วางไว้แล้วประเทศชาติจะเจริญประเทศชาติเราลำบากก็เพราะคนในชาติเจ้าหน้าที่ของชาติขาดความรู้สึกตัวไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจึงทำลายเวลาของชาติไปเนี่ยถ้าเวลาที่เราสูญเสียไปประเมินค่าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะกี่หมื่นล้านเอาเวลามาประเมินค่าที่ข้าราชการเจ้าที่บ้านเมืองของเราใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์คิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินก็มหาศาลนะพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามีสติสัมปชัญญะจะใช้เวลาปฏิบัติตนใช้เวลานั้นเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้ว่าเวลานั้นมีค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยพวกเราทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะนี้จะเข้าใจความจริงนะเข้าใจความจริงที่มันเป็นจริงนะเข้าใจความจริงของความเป็นจริงดังคนยากจนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาก็จะตั้งมั่นตั้งใจภาคเพียรวิริยะอดทนประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่นะแก้ไขความยากจนมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวจะเปลี่ยนแปลงฐานะจากยากจนให้เป็นคนมีกินมีใช้เปลี่ยนฐานะจากการที่มีกินมีใช้ก็ให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลืออมเหลือแบ่งปันกลายเป็นเศรษฐีและก็เป็นเศรษฐีใจดีแบ่งปันอีกสิ่งต่างๆให้กับบุคคลอื่นๆอย่างนี้แบบนี้ในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเป็นพ่อที่ดีของลูกพ่อคนไหนที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นพ่อตัวอย่างเป็นพ่อแบบอย่างของลูกพ่อมีสติสัมปชัญญะจะทำแต่ความดีงามดำรงตนให้เป็นที่รักของลูกให้เป็นที่รักของผู้เป็นภรรยาดังนี้นี่แหละพวกเราทั้งหลายผู้ที่เรียกว่าพ่อที่มีสติสัมปชัญญะนั้นย่อมเป็นที่รักของลูกย่อมเป็นที่เคารพรักของลูกพ่อก็จะเป็นพ่อตัวอย่างพ่อก็เป็นพ่อต้นแบบเป็นพ่อแบบอย่างให้กับลูกของตนนี่แหละพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการเป็นพ่อเป็นแม่

รรมที่กำหนดให้เราปฏิบัติพระสงฆ์รูปไหนที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยย่อมเป็นที่เคารพรักของบุคคลสาธารณชนย่อมเป็นที่เคารพรักของมหาชนสาธารณชนเราเจได้หลวงตาบัวหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองอย่างนี้เราเจได้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนเนี่ยไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับเนี่ยนี่แหละเราเห็นว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนั้นนะไปที่ใดคนต้อนรับสรรพูดสิ่งใดคนก็สรรเสริญนะต้อนรับฟังสิ่งที่พูดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจะพูดความจริงเรียกว่าพูดความจริงอยู่กับความเป็นจริงตลอดกาลเวลาแต่ให้เราเข้าใจชีวิตของเรานั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วเรียกว่าอบอุ่นมีความสุขดังเช่นสามีภรรยามีสติสัมปชัญญะมีความสุขและอบอุ่นกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขทำงานก็มีพลังมีความสุขในการทำงานยามใดที่มีปัญหาก็มีความพร้อมแก้ปัญหายามใดจะพัฒนาก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาและมีสติสัมปชัญญะมีความพร้อมทุกลมหายใจในสติสัมปชัญญะอยู่กับความเป็นจริงรู้สึกตัวอยู่กับความเป็นจริงอยู่เหนือความไม่เป็นจริงอยู่เหนือความไม่เป็นจริงเราต้องมีสติให้รู้สึกตัวว่าเราอยู่กับความเป็นจริงเท่านั้นเราจะต้องมีสติเนี่ยเช่นสติสัมปชัญญะเนี่ยจะรักษาคำว่าพ่อแม่จะรักษาการเป็นพ่อแม่จะรักษาการเป็นสามีภรรยาจะรักษาการเป็นลูกเนี่ยจะบอกให้เรารู้จักตนเองเรียกว่าสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้รักษาสิ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเนี่ยจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เมื่อครอบครัวใดดำรงตนรู้สึกตัวก็คือทำหน้าที่การเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนรู้จักตนเองว่าเป็นลูกเราจะต้องปฏิบัติตนแบบไหนผู้เป็นพ่อแม่จะปฏิบัติตนแบบไหนให้เป็นที่เคารพรักของลูกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกตัวแบบนี้แหละเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวแบบนี้ทุกคนครอบครัวนั้นจะอบอุ่นและมีความสุขเนี่ยเราจะเห็นสังเกตว่าครอบครัวไหนขาดสติสัมปชัญญะครอบครัวนั้นจะลำบากขาดแคลนปัจจัย4และก็ขาดแคลนความสุขนะขาดแคลนความสุขอีกถ้าเราขาดถ้าเราไม่รู้สึกตัวในขาดแคลนครอบครัวนั้นขาดแคลนความสุขมีแต่ความกังวลใจเข้ามาแทรกมีแต่ความทุกข์ใจเข้ามาเสริมจึงทำให้ครอบครัวนั้นอยู่กินนอนดำเนินชีวิตแต่ความทุกข์แต่ความกังวลใจปราศจากความสุขมีแต่คำว่ากังวลใจตลอดกาลเวลาได้แหละถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะแล้วจะเป็นแบบนี้แต่แล้วว่ามีสติสัมปชัญญะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นี่แหละคือธรรมะพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะเราจะเห็นว่าเศรษฐีลูกเศรษฐีทั้งหลายขาดสติสัมปชัญญะมีเงินใช้เงินจนหมดที่สุดกลายเป็นคนยากจนจากบ้านมีบ้านอยู่ก็ไปจำนองจำนำบ้านไม่มีจนที่สุดไม่มีบ้านก็ปลาแสบ้านเขาอยู่ปลาแสข้าวเขากินนี่แหละเราขาดสติสัมปชัญญะเราไม่รู้สึกตัวอย่างนักลงทุนนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวไปลงทุนแล้วก็จะหมดเนื้อหมดตัวทำให้คน

ากการที่มีเงินจะเป็นคนที่ยากจนเพราะสติสัมปชัญญะนี่สำคัญเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วควรทำไม่ควรทำมันจะรู้เลยมันจะไม่ตามใจตัวเองสติสัมปชัญญะมันจะอยู่กับความเป็นจริงปราศจากอารมณ์ปราศจากความรู้สึกดังนักลงทุนเนี่ยจะมองความจริงเป็นหลักยึดความจริงเป็นหลักนักลงทุนจึงประสบคำว่าสำเร็จในการลงทุนนั้นๆในพวกเราทั้งหลายเราจะมีสติสัมปชัญญะเราจะพิจารณาด้วยความจริงด้วยความเป็นจริงเป็นหลักคาดว่าจะไม่มีหวังว่าจะไม่ให้เกิดนะจะอยู่กับความเป็นจริงตลอดกาลเวลาในพวกเราให้เราเข้าใจนะสติสัมปชัญญะนี่มันจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้นะเราจะเห็นได้ว่าคนขับรถไฟนะขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวคนขับรถทัวร์ก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวแต่พวกเราทั้งหลายไม่รู้สึกตัวคนที่ควบคุมไม้การรถไฟก็เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวมันจะเกิดคำว่าเสียหายเกิดขึ้นในพวกเราทั้งหลายถ้าต่างคนต่างรู้สึกตัวคำว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดอุบัติเหตุที่มันเกิดเพราะเราไม่รู้สึกตัวแต่พวกเราให้เข้าใจว่าเราไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็จะคำว่าเสียหายเกิดขึ้นดังรถไฟชนรถทัวร์ชนรถบัสทำให้ชีวิตเสียหายตายไม่พอยังหาศพไม่พอไม่เจออีกเพราะไฟมันไหม้เผาหมดพวกเราทั้งหลายรถเมย์กลายเป็นสุสานเผาคนที่อยู่ในนั่นแหละพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรานั้นมันต้องรู้จักตนเองเราจะเห็นว่าผู้นำประเทศเขมรนั้นไม่รู้จักตนเองคือเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะประเทศเขมรเนี่ยไม่รู้จักตนเองแต่เราเห็นว่าประชาชนก็ไม่รู้จักตนเองขาดสติสัมปชัญญะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะจึงทำให้ประชาชนประเทศเขมรอดอยากลำบากเพราะไปเชื่อรัฐบาลของตนเองเห็นไหมหลงประเทศของตนเองไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงเราเป็นลูกจ้างอยู่ในประเทศไทยเรามีกินเรามีใช้มีเงินส่งไปให้พ่อให้แม่ที่อยู่ประเทศเขมรอีกพอเราออกจากประเทศไทยกลับไปประเทศเขมรนี่เห็นไหมทำให้ตนเองอดอยากลำบากนะเวลานี้สตางค์ที่หามาได้ก็หมดไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรลำบากไปหมดนี่แหละพวกเราทั้งหลายผู้นำประเทศเขาขาดสติสัมปชัญญะก็ทำให้ผู้ประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นอดอยากลำบากเดี๋ยวเรารู้เลยว่าพวกเราทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าผู้นำ

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชัน
5: ทำดี
4: ด้วยการไม่ลักขโมยไม่คอร์รัปชันดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
4: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
5: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
4: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุก

ุณผู้ฟังคะเชิญติดตามคติชีวิตจากชาดกเรื่องหมูป่าฆ่าเสือพอรุ่งสางเสือโคร่งตัวนั้นนายว่าเป็นเสือที่ฤาษีเลี้ยงไว้ล่าสัตว์ให้ตัวเองกินออกจากกระท่อมของฤาษีมุ่งตรงไปยังที่อยู่ของพวกหมูยืนอยู่บนชะง่อนหินมองดูเหยื่อตัวอ้วนอยู่พวกหมูเมื่อเห็นดังนั้นจึงเข้าไปบอกตัดชกะว่าศัตรูของเรามาแล้วตัดชกะจึงออกคำสั่งพวกหมูว่าพวกท่านอย่าทำตกใจกลัวไปมันแสดงอาการอย่างไรให้ทำอาการล้อเลียนมันทุกอย่างเมื่อเสือโคร่งย่อตัวลงหน่อยแสดงอาการยืดหลังแล้วหันซ้ายขวาถ่ายปัสสาวะลงพวกหมูทั้งหลายก็ทำท่าล้อเลียนทุกอย่างเสือโคร่งเห็นหมูแสดงอาการเช่นนั้นก็คำรามขึ้นพวกหมูก็คำรามขึ้นพร้อมกันบ้างเสือโคร่งเห็นดังนั้นจึงคิดแปลกใจว่าเมื่อก่อนหมูพวกนี้เห็นเราก็มีพักรอช้าวิ่งหนีเอาตัวรอดวันนี้ทำท่าล้อเลียนเราและตั้งกันเป็นพวกๆคงมีหมูดีมาบงการแล้วเป็นแน่พอเสือโคร่งจะเข้าไปก็เกรงจะมีอันตรายจึงกลับไปบอกฤาษี

ฤษีโกงแกล้งพูดถักถางเสือโคร่งขึ้นว่าพ่อเสือโคร่งผู้เก่งกล้ากว่ามฤคชาติทั้งมวลวันนี้เจ้าถือศีลไม่ฆ่าสัตว์หรือให้อภัยแก่สัตว์ไม่ยอมฆ่าหรือเขี้ยวเล็บหักกุดสิ้นแล้วจึงไม่ได้อะไรเป็นเหยื่อมาเลยมีหนำซ้ำยังแสดงอาการหวาดกลัวหมูเสียอีกเสือโคร่งจึงตอบไปว่ามิได้ท่านฤาษีเขี้ยวเล็บและกำลังของข้าพเจ้ายังมีพร้อมแต่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นอาการผิดปกติในหมู่ฝูงมันไม่เหมือนแต่ก่อนจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคล้ายจะรุมเล่นงานข้าพเจ้าจึงมิกล้าพลีพรามเข้าไปชดินโกงฟังดังนั้นจึงกล่าวเพื่อปลุกใจว่าผู้เอาชนะหมู่อสูรได้ก็มีแต่พระอินทร์องค์เดียวผู้เอาชนะนกได้ก็มีแต่เหยี่ยวแต่ผู้เอาชนะสัตว์ป่าได้นั้นก็คือเสือโคร่งทำไมเจ้าจึงกลัวหมูซึ่งเป็นอาหารโดยตรงของเจ้าล่ะเสือโคร่งได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่าไม่ว่าพระอินทร์หรือเหยี่ยวหรือเสือโคร่งตัวใดถ้าหมู่ญาติเขาพร้อมเพรียงกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทั้งนั้นแหละชดินโกงก็ปลุกใจเสือต่อไปว่าเจ้าเสือโคร่งเจ้าช่างไม่รู้กำลังของตัวเองเสียบ้างเลยอย่าไปกลัวเลยนะเมื่อไปถึงก็ส่งเสียงคำรามให้ลั่นป่าวิ่งปรีเข้าใส่กลุ่มหมูมันก็จะตกใจแตกหือออกจากกันแล้วเจ้าก็เลือกจับมันได้ตามสบายไปเถิดอย่ากลัวลมแล้งรีบจัดการให้เร็วจะกลัวไปใหญ่เสือโคร่งได้ฟังดังนั้นก็ชักใจกล้าขึ้นมาไปเดินกรีดกลายอยู่บนหินดาดอีกครั้งหนึ่งพวกหมูเห็นดังนั้นจึงบอกให้ตัชกะทราบตัชกะสุกรจึงปลอบใจพวกหมูไม่ให้หวาดกลัวพากันขึ้นไปเดินล่ออยู่บนมูลดินสูงบ้างเสือเห็นดังนั้นจึงรวบรวมกำลังใจกระโจนใส่ตัชกะสุกรทันทีตัชกะหลบลงใต้ขอบมูลดินเสือโคร่งวิ่งเลยไปจึงตกหลุมพรางทันทีหัวชนขอบดินอย่างแรงถึงขั้นสลบ

0: ัชกะเห็นดังนั้นจึงกระโดดขึ้นจากที่หลบวิ่งเข้าขวิดด้วยเขี้ยวอันคมถูกท้องอย่างแรงไส้เสือโคร่งทะลักออกมาทันทีพวกหมูเห็นนั้นจึงพากันวิ่งกลูกันเข้ามารุมล้อมกัดกินเนื้อเสือโคร่งตัวละคำสองคำครู่เดียวก็เหลือแต่กระดูกต่างก็พูดกันว่าเนื้อเสือนี่อร่อยไม่น้อยเลยแต่ก็ยังไม่มีหมูตัวไหนแสดงความยินดีออกมาตัชกะจึงถามว่าบัดนี้ศัตรูของเราก็สิ้นแล้วเหตุใดพวกท่านจึงไม่แสดงความยินดีฉลองกันให้สมใจกันเล่าพวกหมูตอบว่าท่านตัชกะเสือโคร่งน่ะตายแล้วแต่คนที่เลี้ยงเสือโคร่งสิยังมีชีวิตอยู่ไม่ช้าคงนำอันตรายมาสู่เราอีกพวกข้าพเจ้าจึงยังไม่ดีใจผู้นั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนบอกมาเธอจะได้ช่วยกันกำจัดให้สิ้นซากเป็นฤาษีอยู่ในอาสมใกล้เขาลูกนู้นพวกหมูชี้ให้ดูอาสมแล้วก็กล่าวว่าฤาษีผู้นี้คอยกินเนื้อของพวกเราที่เสือนำไปให้ถ้าเช่นนั้นพวกเราพากันไปเดี๋ยวนี้เลยจะได้สิ้นศัตรูเสียทีแล้วตัชกะก็นำหน้าพวกหมูวิ่งตรงไปยังอาสมของฤาษีเมื่อฤาษีโกงเห็นพวกหมูกลูกันเข้ามาก็เดาเอาว่าเสือโคร่งตายเสียแล้วจึงวิ่งหนีขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อเอาตัวรอดกำลังมากและมีเขี้ยวคมช่วยกันขุดโคนกัดรากต้นไม้ให้ขาดให้หมดแล้วให้หมูอีกพวกหนึ่งใช้กำลังดันต้นไม้ไม่ช้าต้นมะเดื่อก็โค่นลงฤาษีโกงจึงตกลงมาที่พื้นดินพวกหมูทั้งหลายจึงพากันขวิดขยี้และกัดกินเนื้อจนหมดแล้วต่างแสดงความรื่นเริงบันเทิงใจอย่างเกลียวกล่าวเป็นอันสิ้นศัตรูทั้งฤาษีและเสือโคร่งจึงพากันยกย่องอภิเษกตัชกะให้เป็นเจ้าฝูงอยู่ในป่านั้นด้วยความสามัคคีจนถึงการอวสานแห่งชีวิตเทพารักษ์ซึ่งสิงหน้าป่านั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงกล่าวสรรเสริญความสามัคคีว่าหมู่ญาติที่ร่วมใจกันด้วยแรงสามัคคีย่อมทำทุกสิ่งได้สำเร็จเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในป่าต่างอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นป่าอยู่ได้พวกหมูพร้อมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จชะนี้จากชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความสามัคคีในหมู่ญาติถ้ากระชับไว้ให้แน่นแฟ้นมันคงไม่แตกแยกกันแล้วย่อมสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างความสุขสำราญแก่วงตระกูลความสามัคคีในหมู่ญาติเป็นของง่ายเพราะเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วข้อสำคัญว่าอย่าไปทำลายเสียเพราะเหตุการณ์แก่งแย่งกันเพียงเล็กน้อยความสามัคคีสร้างของเล็กให้เป็นของใหญ่สร้างสิ่งมีกำลังน้อยให้มีกำลังมากเหมือนเชือกเส้นเดียวจะผูกสัตว์แม้นเล็กๆก็ย่อมขาดง่ายแต่ถ้าได้หลายๆเส้นทบกันอาจผูกพญาช้างสารได้ดังตัวอย่างหมูซึ่งเป็นสัตว์เล็กแต่อาศัยกำลังใจที่รวบรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงฆ่าศัตรูทั้งเสือโคร่งและฤาษีลามกได้ดังนัยยะภาษิตว่าอันความกลมเกลียวเป็นใจเดียวแหละประเสริฐดังนี
1: ้ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตน

0: โดยวิถีทางที่ปัญญาจะเจริญ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติและวันนี้ค่ะขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากกันความว่าพืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธัญชาติย่อมงอกงามไม่มีศัตรูพืชย่อมแตกงอกงามถึงความไพบูรณ์ให้ผลเต็มที่ฉันใดโภชนะที่บุคคลถวายในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขาทำนั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลและสัมปทาจงเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อมพึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์ปุญญาสัมปทาย่อมสำเร็จได้อย่างนี้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้จิตสัมปทาแล้วกระทำกรรมให้บริบูรณ์ย่อมได้ผลบริบูรณ์รู้โลกนี้ตามเป็นจริงแล้วพึงถึงทิฏฐิสัมปทาอาศัยมรรคสัมปทามีใจบริบูรณ์ย่อมบรรลุอรหัตเพราะกำจัดมนทินทั้งปวงได้แล้วบรรลุนิพพานสัมปทาได้แล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นสัพพะสัมปทาคุณผู้ฟังคะและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ความรู้สึกมี3อย่างคือสุขทุกข์เฉยให้ดูแต่ละฌานฌานแปลว่าเพ่งฌานที่1 2 3 4เนี่ยให้ตามหาว่าแต่ละฌานเนี่ยรู้สึกอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร1มันเป็นยังไง2มันเป็นยังไง3มันเป็นยังไง4มันเป็นยังไงนะเห็นความแตกต่างเนี่ยมีคำตอบสุขจากวิเวกวิเวกจากอะไรกามเป็นอันดับแรกเห็นไหมสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก็คือสงัดจากนิวรณ์ 5นี่มันเป็นสุขนะใครที่ชอบแอบเสพกามเนี่ยคือคนโง่แล้วมันเข้าฌานไม่ได้แอบกินอะไรที่ตัวเองชอบนั่นแหละสะสมความบ้ากามชอบดูอะไรสวยๆเนี่ยชอบฟังอะไรเพราะๆแอบฟังเพลงเป็นนักบวชแต่แอบฟังเพลงแอบฟังดนตรีรู้ไหมว่ากำลังฝึกจิตให้บ้ากามแล้วคุณจะเข้าฌานไม่ได้เพราะคุณไม่สงัดจากกามคนที่จะเข้าฌานต้องเป็นคนที่สงัดจากกามเพราะกามเป็นเรื่องที่ละยากมากเข้าใจไหมเหตุเกิดของขันธ์ห้าตัวเป้งที่สุดคืออะไรอวิชชาเห็นไหมอวิชชาเห็นไหมเห็นยังเอานะอวิชชาคืออะไรโมหะไหมอวิชชาคือโมหะนะโมโหได้ไหมชาวบ้านชอบพูดโมโหโมโหแล้วเนี่ยยังกับตัวเองรู้ที่จริงกำลังแสดงความโง่ออกมาฉันโมโหแล้วนะอยากจะตบมันมากเลยเนี่ยไม่ใช่อันนั้นโมโหแอนโทโซอะไรเป็นตัวเด่นตอนนั้นใครขึ้นเป็นตอนนั้นใครขึ้นเป็นนายก
3: โทโซ
2: โทโซขึ้นเป็นนายกโมโหตกไปเป็นอะไรสอสอโมโหลงมาแค่เป็นสอสอแต่ถ้ากำลังเชื่อเรื่องโง่งมงายอย่างเงี้ยโทโซมีไหมโทโซถูกไล่ออกเลยนะโอ้สอบตกไปสอสอสอบตกใช่หรือเปล่าโทโสสอบตกเลยนะคือไม่ได้เป็นเลยแต่ใครขึ้นเป็นนายกโมโหขึ้นเป็นนายกเลยโมหะอวิชชาอวิชชาขึ้นเป็นนายกเลยนะเธอเนี่ยดวงใจเธอเนี่ยใครปกครองใจเธอเนี่ยใครปกครองเวลางี่งี่เง่าเง่าโง่โง่เงอะเงอะงะงะง่วงนอนด้วยเนี่ยนะโมโหโมหะอวิชชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโทโสเป็นสอสอสอบตกไหมคะ หรือว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อคือก็ได้แบบจำนวนคนเลือกมานะเป็นโทสะสะสังขาริกใช่หรือไม่เวลาง่วงเนี่ยเข้าใจหรือยังเป็นโทสะสะสังขาริกมีแต่ไม่โชว์ตัวนะไม่โชว์ตัวอ่อนแอมากงอนเล็กน้อยไม่พอใจเล็กๆง่วงดีกว่าไม่ฟังธรรมก็ได้แล้วโมโหขึ้นเป็นนายกแต่ว่าพวกโลภะโทสะนี่เป็นสอสอใกล้สอบตกแล้วนะสลับกันไปสลับกันมาในจำนวนคนเลือกไม่ค่อยพอพูดให้เห็นภาพดวงใจเธอเหมือนกับคณะรัฐบาลที่กำลังแย่งชิงกันอยู่นะพรรคไหนจะขึ้นมาเป็นพรรครัฐบาลมันจะเป็นพรรคอวิชชาหรือมันจะเป็นพรรควิชชาอย่างเงี้ยนะคะบางทีพรรควิชชาขึ้นมาเป็นนายกชื่อพรรคเท่มากเลยพรรควิชชาแต่ว่าบางทีวิชชาก็อ่อนด้อยนะก็เลยเป็นญาณวิปยุตนะคะก็คือนายกป่วยเข้าโรงพยาบาลนะก็เลยให้รองนายกขึ้นมาทำหน้าที่แทนญาณวิปยุตแต่ยังไงก็ไม่เสียคะแนนให้กับพวกพรรคฝ่ายอวิชชาเข้าใจไหมมันมีพรรคกับพรรควิชชาพรรคอวิชชานี่เขามีชื่อเท่ๆว่าไงโมหะเนี่ยชื่อเขาคล้ายๆญี่ปุ่นเนี่ยโมหะโมหะโมหะแต่ว่าที่หนังสือพิมพ์ตั้งชื่อให้แดกดันมากเลยคือพรรคโมโหโมโหนี่คือหนังสือพิมพ์ด่าเอานะแต่ชื่อที่ตั้งทำลงทะเบียนนี่คืออวิชชานี่พรรคอวิชชาใครขึ้นมาเป็นนายกก็สลับกันนะบางทีอวิชชาก็ขึ้นมาเป็นนายกแต่ว่าวันดีคืนดีก็โดนถีบลงไปนะเป็นแค่ผู้ให้การสนับสนุนเป็นแบ็คเบื้องหลังถีบพวกนี้ออกมาอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดขันธ์5มั้ยคะเป็นเหตุให้เกิดขันธ์5เป็นเหตุเลยนะแต่บางครั้งเนี่ยตัณหาเห็นมั้ยวืบข้อ1ลงมาวืบถึงข้อ8เลยนะข้อ8มีบทบาทเด่นมากเพราะบางครั้งเขาก็ตีนถีบอวิชชาลงไปเลยแล้วเขาขึ้นมาเป็นนายกแทนเลยคืออีนางโลภะตัณหานี่คือโลภะนะแต่โลภะเนี่ยมีรายละเอียดเยอะแล้วเขามีอิทธิพลสูงมากเขาส่งนางตันหาเนี่ยเป็นผู้นำทัพแต่นอกนั้นเขามีลูกจ๊อกลูกจิ๊บเขาเป็นกลุ่มนี้หมดเลยกลุ่มโลภะนะแต่ตัวที่โดดเด่นที่มีผลงานทำลายล้างโลกเนี่ยคืออีนางตันหาเนี่ยนะนางตันหานี่เป็นเหตุเกิดขันห้าได้มากมายคนรักกันแต่งงานกันด้วยตันหาตอนนั้นอวิชชาโดนถีบไปเป็นสสพอแล้วเป็นสสแล้วเป็นสสรวยก็แล้วกันเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังแต่อีตัวที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือนางตันหาเรารักกันเราจะแต่งงานกันแต่งด้วยอีนางตันหานี่แหละพอแต่งเสร็จผลิตอะไรออกมาขันห้าขันห้าขันห้าขันห้ามีลูก10คนขันห้า10ชุดใช่ไหมเนี่ยใครผลิตขันห้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปัจจัยให้เกิดขันห้านี่คืออีนางตันหาอีนางอวิชชาแต่อวิชชาตัวบิ๊กบอสที่สุดเลยว่างว่างอีนางตันหาไม่ขึ้นอวิชชาขึ้นมาเป็นประธานดิฉันแต่งงานดิฉันไม่ได้รักเขานะคะไม่ได้รักจริงๆไม่ได้อยากเลยค่ะแล้วแต่งทำไมคุณแม่บังคับค่ะแล้วแท้ที่จริงเธอก็ไม่อยากแต่งจริงๆไม่อ่ะมันไม่หล่อมันอ้วนพุงพลุยแล้วทำไมเธอยอมมันรวยอาจารย์มันรวยที่สำคัญมันแก่อีฉันกะมันคงอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายอีฉันจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินชัดเจนอวิชชาเป็นนายกรัฐมนตรีตันหาเป็นรองนายกเลยนี่อย่างนี้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลปกครองจิตนะคะเพราะนั้นผลิตขันห้าใครผลิตขันห้าได้มากที่สุดอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการผลิตขันห้าผลิตขันห้าผมคือนักวิทยาศาสตร์นะครับผมไม่ได้แต่งงานนะครับผมไม่แต่งครับผมไม่มีตันหงตันหาอะไรอย่ามาว่าผม แต่ผมกำลังผส

0: ผมเด็กหลอดแก้วครับผมจะผสมเด็กหลอดแก้วครับม่วนดีครับสนุกสนานเอนจอยดีครับผมทำกิฟต์ให้ได้นะครับผมอะไรนะครับเข้าใจไหมอวิชชาเป็นตัวผลิตขันห้าเป็นปัจจัยให้เกิดขันห้าเราไม่ได้รักผู้ชายคนนี้แต่เราเป็นแม่สื่อให้เขาแต่งงานกันเข้าใจไหมเราไม่ได้มีตัณหากามตัณหาเราไม่ได้มีกามตัณหาในเรื่องเซ็กแต่เราอยากมีกามตัณหาในเรื่องอยากได้เงินได้ทองเราก็สามารถผลิตหมูได้ไหมเอาหมูมาอยู่ด้วยกันเองผสมพันธุ์กันเกิดลูกมาเร็วเอาปลามาผสมพันธุ์กันผลิตลูกมาเร็วเอาเปิดเทปให้เป็นเสียงฟ้าร้องกบออกมาอบเร็วๆเอ็งไข่ออกมาเร็วๆฉันก็จะเอาอสุจิพุ่งออกไปผสมกับไข่นอกตัวด้วยนะเป็นการผสมนอกตัวผลิตกบออกมาเอามาถลกหนังทอดสนองกิเลสเพื่อนมนุษย์อย่างนี้เพื่อเงินเพราะนั้นโมหะความโง่เขลาไม่รู้ว่าขันห้ามันทุกจึงเป็นตัวผลิตขันห้าเข้าใจไหมเห็นหรือยังเมื่อก่อนเธอพูดอะไรเป็นเหตุเกิดขันห้าอวิชชาตัณหาก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่รู้ใช่ไหมตอนนี้เห็นยังเนี่ยการฟังธรรมทำให้เปลี่ยนความเห็นผิดให้เห็นถูกจากความโง่เขลาให้รู้ขึ้นมาได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มันน่ากลัวไหมเนี่ยเห็นความน่ากลัวของอวิชชาไหมเมื่อเห็นความน่ากลัวของอวิชชาแล้วอวิชชายังตั้งอยู่ในใจอยู่ไหมอวิชามันยังตั้งอยู่ในใจเนี่ยเห็นความน่ากลัวเขาเรียกว่าเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็จะได้รีบละซะนั่นละอวิชชาด้วยการวิชารู้แจ้งรู้อะไรรู้ให้มันแจ้งอย่ารู้แบบโง่อย่ารู้แบบมัวๆอย่างนี้ครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนควักมาถามควักความรู้อาจารย์ออกมาถามให้รู้แจ้งจะได้เป็นวิชาไม่ใช่อยู่ใกล้อาจารย์ก็ทำเป็นเงียบไม่ถามเก็บความโง่ไว้สู่เจ้าก็จะโง่นิรันดรเข้าใจไหมแต่ถ้าถามครูบาอาจารย์ก็จะชี้บอกว่าที่ถูกคืออันนี้ที่ถูกคืออันนี้อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดขันธ์ห้าน่ากลัวไหมที่ผ่านมาพวกเธอไม่สำนึกใช่ไม่ใช่ก็พูดไปงั้นน่ะเหตุเกิดรูปเหตุเกิดเวทนาอวิชชานี่น่ากลัวที่สุดมันผลิตได้มากมายมันผลิตกิเลสได้อย่างมโหฬารอวิชชาเนี่ยมันเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลที่ใหญ่ที่สุดเลยตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์ห้าใช่ไหมแล้วนอกนั้นน่ะอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์ห้าโอเคกรรมตัวเดียวพอเจตนาเข้าใจไหมกรรมคือเจตนาที่ประกอบไปด้วยความปรุงบุญทำให้เวียนว่ายตายเกิดไหมคะเนี่ยผลิตขันห้าเลยผลิตขันห้าเวียนว่ายตายเกิดจะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นไก่เป็นนกเป็นหนูเป็นคนโง่คนฉลาดเนี่ยปรุงบาปปรุงบุญเห็นไหมกรรมตัวเดียวกรรมคือการปรุงแต่งแล้วยังบังคับจิตให้นิ่งในรูปฌานอีกนั่งจนก้นด้านอย่างงี้นะเพราะไม่มีปัญญานั่งจนป่วยนั่งสมาธิจนป่วยเอาจริงเอาจังนะเพราะมันกำลังปรุงเข้าใจไหมมันปรุงจนเป็นปกตินิสัยมันปรุงแต่แท้ที่จริงในขณะที่ปรุงนั้นมีอวิชชาไหมมีตัณหาไหมมีแต่ไม่เด่นเข้าใจไหมไม่เด่นไม่รู้จักเลยไม่เห็นหัวมันเลยมีอวิชชาด้วยเหรอฉันพยายามจะนั่งสมาธินี่ฉันมีอวิชชาด้วยเหรอคนทั้งโลกเขายกย่องฉันจะตายว่าฉันมีกิจวัตรปกติตื่นมาฉันก็มานั่งเลย2ชั่วโมงตกเย็นมาฉันก็นั่งเลย2ชั่วโมงแต่เขาก็ชมฉันอยู่ว่าฉันโง่เหมือนเดิมฉันนั่งหลับบ้างนั่งคอหักบ้างนั่งนิ่งซื่อบื้อบ้างแล้วฉันก็โง่เหมือนเดิมฉันก็ร้องไห้เสียใจง่ายเหมือนเดิมเพราะมันขาดปัญญา
1: สมาธิเป็นเพียงเปลือกของศาสนานะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาต้นไม้ระดับแก่นๆมาเป็นพื้นบ้านมาเป็นเสาบ้านเนี่ยมาเป็นคานเป็นขื่อเนี่ยเวลาตัดต้นไม้ต้องตัดให้ทะลุแก่นกลางซึ่งแข็งมากเข้าใจไหมเอาเลื่อยตัดไม้มาอันหนึ่งไปไหนจะไปเอาไม้มาทำเสาสักหน่อยแล้วจะไปเอาไม้มาทำพื้นบ้านสักหน่อยแล้วก็เดินเข้าไปในป่าเลยไปถึงแล้วก็ตัดต้นไม้วึบวึบวึบตัดสะเก็ดตัดทะลุเปลือกพอเจอกระผีแค่เจอกระผีนะเราก็อ๋อแข็งไหมแล้วเราก็เดินไปหาอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไปตัดกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กพอเจอกระพี้เราก็โอ้แล้วมันจะได้เสามาไหมเนี่ยมันจะได้ไม้มาทำปะเก้ไหมเนี่ยเข้าใจไหมมันก็ได้แต่เปลือกมาเพราะนั้นสมาธิเป็นเพียงเปลือกของศาสนาเมื่อเทียบศาสนาเป็นส่วนต่างๆของต้นไม้นี่นะศีลเป็นเพียงสะเก็ดของต้นไม้ศาสนา
2: ศีลเป็นเพียงสะเก็ดของ
1: ต้นไม้ศาสนา
2: สมาธิเป็นเพียงเปลือกของต้นไม้ศาสนา
1: ความรู้เห็นตามจริง
2: ความรู้เห็นตามจริง
1: ยะถาภูตะญาณทัศนะ
2: ยะถาภูตะญาณทัศนะเป็นเพียงกระพี้ของต้นไม้ศาสนาวิมุตติความหลุดพ้นเป็นแก่นของต้นไม้ศาสนา
1: เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่จะวิมุตต์เนี่ยมันวิมุตต์ด้วยการรู้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่แค่สมาธิแต่คนทุกวันนี้ก็บ้าสมาธิทำสมาธิโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนสำนักไหนฝึกสมาธินะไปละไปละไม่ยอมอ่านมหาจัตตารีสกสูตรมหาจัตตารีสกสูตรบอกว่าไงสัมมาสมาธิเป็นผลแต่เหตุที่จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิคืออริยมรรค7ข้อแรกสัมมาสมาธิเป็นข้อที่8จึงจะเกิดขึ้นเธอต้องทำอริยมรรค7ข้อแรกให้ได้ก่อนเข้าใจไหม7ข้อแรกคืออะไรอาจารย์ก็เห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเรื่องจิตถูกเพียรถูกสติถูกใช่ไหมโอ้ง่ายเนาะอาจารย์เนาะเห็นถูกคือมีความรู้ในอะไรเห็นถูกปุ๊บคุณต้องเห็นให้ถูกคือคุณต้องมีความรู้ในอริยสัจ4แล้วคุณต้องคิดอะไรคุณต้องคิดออกจากกามคิดไม่ปองร้ายและคิด
2: ไม่เบียดเบียน
1: คำว่าคิดไม่เบียดเบียนเนี่ยคลุมหมดเลยคือไม่คิดสนองกิเลสนั่นเองเพราะการคิดสนองกิเลสทุกรูปแบบคือความเบียดเบียนผู้หญิงคนนึงไปผ่าตา2ชั้นเพราะต้องการสวยเนี่ยนะคะยุ่งอะไรกับใครก็เงินฉันน่ะตาฉันน่ะยุ่งอะไรใช่ไหมแต่พอผ่าเสร็จเนี่ยมันเกิดอักเสบป่วยเป็นไงทุกไหมเนี่ยเห็นไหมเอาต่อไปผ่าเสร็จและแก่ลงเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนตาเหลือกตะปิ้นน่ะแล้วเป็นไงคนอื่นเห็นก็พลอยทุกข์ด้วยไหมคนอื่นเห็นทีไรก็ถามตาเธอเป็นไรอ่ะคนนี้ทุกข์ใจไหมที่จะตอบเข้าใจไหมฮะมันทุกข์มันเบียดเบียนไหมเนี่ยเพราะนั้นคำว่าคิดไม่เบียดเบียนเนี่ยคือการคิดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่คิดทำตามคำสอนพุทธเจ้านี่คือคนที่คิดไม่สนองกิเลสแล้วคนที่คิดไม่สนองกิเลสนี่คือคนคิดไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นมีนักบวชหลายคนมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์หนูสักคิ้วไปแล้วเนี่ยนะหนูจะบวชได้ไหมแล้วก็ถ้าหนูจะไปถอนเนี่ยหนูต้องสักหนูต้องเอาแสงเลเซอร์แพงมากเลยอาจารย์มันเบียดเบียนเงินหนูแล้วก็เบียดเบียนสุขภาพหนูอ้าวแล้วตอนสักเจ็บไหมโคตรจะเจ็บเลยอาจารย์รู้สึกทำไมบ้าอะไรฮะแกงักงักอะไรอย่างนี้ไปทำอีกเนี่ยมันโง่ขนาดไหนเพราะนั้นพฤติกรรมของเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราโง่หรือเราฉลาดเข้าใจไหมพฤติกรรมของเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกแล้วเมื่อเรารู้ปุ๊บเราจะเจียมตัวไหมเราจะไม่กลางเลยนะสมมติอาจารย์ไปใส่ฟันทองมาทั้งปากเลยเนี่ยเวลายิ้มแล้ววับวับวับวับเนี่ยนะเธอว่าอาจารย์โง่หรือฉลาดเนี่ยโง่มากเลยใช่ไหมไปไหนก็ไม่กล้ายิ้มเพราะอะไรกลัวโจรมันจะเห็นแล้วเดี๋ยวโจรไม่ได้มาตบปากเอาฟันไปอ๋อ แล้ววันหนึ่งโจรมันทุบหัวตูบลงไปเนี่ยแล้วมันก็ดึงฉีกปากเราเนี่ยนะถอนฟันเรายังกับหมอถอนฟันนะดึงพับพับๆเราก็พฤติกรรมของเราจะบอกถึงความโง่ความฉลาดเข้าใจได้ยังคำพูดการกระทำการเคลื่อนไหวการตัดสินใจนะการแสดงความคิดเข้าใจไหมการแสดงความเห็นการแสดงความคิดการพูดจาการเคลื่อนไหวทางกายอาชีพห้าอย่างเนี่ยมันเป็นสัมมาหรือเปล่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะหรือเปล่าจะเป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาตัวสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวแยกเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิที่มีความรู้ในอริยสัจ4เนี่ยจึงเป็นตัวแยก5ตัวนี้เป็นสัมมาและมิจฉาแล้วพอแยกเสร็จเขาจะพียโมข้อที่6จะเกิดเลยเพียนที่จะออกจากผิดไปสู่ถูกเพียนที่จะออกจากความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูกเพียนที่จะออกจากความคิดผิดไปสู่ความคิดถูกเพียนที่จะออกจากการพูดผิดไปสู่ความคิดถูกเพียนที่จะออกจากการทำผิดไปสู่การทำถูกเพียนที่จะออกจากมิจฉาอาชีพผิดไปสู่อาชีพถูกเข้าใจไหมเนี่ยจะเพียนก็เป็นสัมมาวายโมเลยแต่ในขณะที่เพียนอยู่เนี่ยมันก็จะหลงลืมมั่งอะไรเนี่ยก็จะมีสัมมาสติมาคอยช่วยอีก remind again and again นะคือเกิดการระลึกขึ้นมาโดยมีธิระสัญญาเป็นตัวช่วยธิระสัญญามันเป็นความจำที่มั่นคงจำมั่นคงว่าอย่างเนี้ยผิดอย่างเนี้ยถูกมันจะเพี้ยนออกจากผิดมาสู่ถูกเข้าใจไหมเพราะนั้นเราจะเห็นถูกก็ต่อเมื่อเราคบคนพาลหรือเราคบบัณฑิตเข้าใจหรือยังพอชีวิตเราอยู่กับคนพาลเนี่ยเราก็โง่งี่เง่าซ้ำซากเท่าเดิมโง่เพิ่มกว่าเก่าหรืออะไรเนี่ยแต่พอเราคบบัณฑิตปั๊บเราจะโดนบัณฑิตด่าไหมด่าแล้วด่าอีกซึ่งจะทำให้เราเพี้ยนไหมเพียนที่จะออกจากความโง่เขลามาเป็นความฉลาดเข้าใจหรือยังแต่ถ้าเราไปที่ไหนแล้วบัณฑิตชมเราเนี่ยใช้ได้ไหมถ้าเป็นบัณฑิตจริงนะต้องระวังบัณฑิตปลอมอีกเพราะนั้นคำว่าความคิดไม่เบียดเบียนคำเดียวเนี่ยคลุมไหมคะเพราะนั้นความคิดไม่เบียดเบียนเป็นความคิดดีที่คลุมมากเลยว่าคิดไม่สนองกิเลสนั่นแหละคือคิดไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นเราพูดเพ้อเจ้อไปเนี่ยแสดงว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยเราพูดเพ้อเจ้อไปแล้วเนี่ยเราคิดผิดเพราะคำพูดมาจากความคิดเข้าใจหรือยังเพราะนั้นพอเรารู้ตัวว่าเราพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเราจะเพี้ยนออกจากการพูดผิดไปสู่พูดถูกไหมคะเข้าใจไหมเราจะเพี้ยนออกจากการพูดเพ้อเจ้อไปสู่การพูดไม่เพ้อเจ้ออย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คิดถูกใช่ไหมแต่คนที่คิดถูกอย่างนี้ต้องแสดงว่ามีการตัดสินใจไหมคะต้องมีความเห็นถูกคือเห็นว่าอะไรคะเห็นว่าการพูดเพ้อเจ้อเป็นเหตุเกิดทุกข์หรือเป็นเหตุเกิดสุขตอบ
2: เหตุเกิดทุกข์
1: การพูดเพ้อเจ้อเป็นเหตุเกิดทุกข์ต่อไปการเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออยู่ในองค์มรรคเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสุขอย่างยิ่งเราจะเจตนามั้ยเนี่ยเข้าใจหรือยังไหนใครอยากเจตนาพูดขึ้นมาดังๆพร้อมกัน
2: ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อตลอด
1: ใช่ไหมเขาก็ถามว่าเพราะเหตุใด
2: เพราะ
1: ข้าพเจ้าประสงค์จะสร้างเหตุให้บรรลุถึงความสุขอย่างยิ่งคือบรรลุนิพพานใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แกนี่มันบ้าสุขห้ามพูดคำว่าสุขได้เลยข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้บรรลุถึงความดับทุกข์เพราะชีวิตของข้าพเจ้าทุกมานานข้าพเจ้าต้องการสัมผัสกับความดับทุกข์สักหน่อยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการสัมผัสกับชีวิตที่สิ้นทุกข์ต้องการสัมผัสกับชีวิตที่มันเป็นชีวิตที่ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยต้องตั้งเจตนาอะไรว่ามา 1. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์ 2. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการถือ
1: เอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตให
2: ้ 3. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดโกหก 5. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 6. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคาย 7. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 8. ขอตั้งเจตนางดเว้นจากการเลี้ยงอาชีพผิด
1: เอ้าวันนี้ที่จริงจะสอน

0: เรื่องการปฏิบัติโดยลำดับนะแต่ว่ามาพูดเรื่องความรู้สึกก่อนพอพูดถึงเรื่องความรู้สึกเนี่ยให้พวกเราตั้งเจตนาเอาเฉยๆดิเฉยๆได้ไหมคะง่ายได้ไหมเปลี่ยนจากสุขมาเป็นเฉยง่ายๆอย่างรวดเร็วได้ไหมเนี่ยฮะนี่คือความรู้สึก feeling นี่คือความรู้สึกนะ feeling นะชั้นหนึ่งสุขจากอะไรสุขจากวิเวกชั้นสองสุขจากอะไรสุขจากสมาธิยังสุขอยู่ไหมแต่คนละอันกันละอันที่หนึ่งสุขจากวิเวกอันที่สองสุขจากสมาธิอันที่สามสุขจากอะไรสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญว่าผู้นี้อยู่เป็นปกติสุขอย่างนี้ใช่ไหมชั้นสามเป็นสุขละเอียดมากไหมคะถ้าคนที่เคยปฏิบัติเข้าฌานเขาก็จะรู้จิตเขาอยู่ในฌานหนึ่งมันสุขอย่างหนึ่งพอชั้นสองมันจะวุบเลื่อนฌานไปมันจะวุบตกวิจารณ์ไม่มีเลยเหลือแต่ปิติสุขม่วนมากเลยจากนั้นมันจะอีกวุบหนึ่งโอ้มันละเอียดลงไปอีกนะฮะชั้นสามก็ยังสุขอยู่ละเอียดมากแต่สุขละเอียดมากเนี่ยแต่พอเข้าชั้นสี่กลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าเฉยๆอ่ะเฉยๆอ่ะอุเบกขาคือเฉยๆแต่อุเบกขามีสองอุเบกขาคืออุเบกขาที่ประกอบไปด้วยโลภะเป็นอุเบกขาไม่ฉลาดอกุศลพูดไปเลยดังๆอุเบกขามีสองชนิด
1: อุเบกขามีสองชนิด
0: หนึ่งอุเบกขาที่ประกอบด้วยอกุศล
1: หนึ่งอุเบกขาที่ประกอบด้วยอกุศล
0: เรียกว่าไม่ฉลาด
1: เรียกว่าไม่ฉลาด
0: ท่องเป็นภาษาไทยง่ายๆนะเฉยก็มีสองเฉย
1: เฉยก็มีสองเฉย
0: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
1: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
0: เฉยฉลาดก็มีสองเฉย
1: เฉยฉลาดก็มีสองเฉย
0: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญา
1: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญาร
0: ู้แจ้งอริยสัจสี
1: ่รู้แจ้งอริยสัจสี
0: ่ปัญญาคือความรู้แจ้งอริยสัจต่อไป
1: กับเฉยฉลาด
0: เฉยฉลาดและมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี
1: ่เฉยฉลาดและมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี
0: ่พูดดังๆพร้อมกันรวดเร็วเฉยก็มีสองเฉยคือเฉยไม่ฉลาดก็เฉยฉลาดเฉยฉลาดก็มีสองเฉยคือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่กับเฉยฉลาดและมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่ชัดเจนไม่ชัดเจน
1: ชัดเจน
0: เอาอริยสี่มีอะไรบ้าง
1: ทุก
0: ทุกเหตุเกิดทุก
1: ความ
0: ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ลงรายละเอียดหน่อยขันธ์5ทั้ง11ประเภทเป็นทุกข์ตัณหา3
1: เป็นเหตุเกิดทุกข์
0: ความดับตัณหาโดยไม่เหลือ
1: คือความดับทุกข
0: ์อริยมรรคมีองค์8
1: เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข
0: ์ลงรายละเอียดลึกลงไปอีกขันธ์5ทั้ง11ประเภทเป็นทุกข์ควรรู้รอบอย่างท่องแท
1: ้ตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกข์ควรละตัณหา3โดยไม่เหลือความดับตัณหา
0: ความดับตัณหาโดยไม่เหลือคือความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญา
1: อริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรภาวนาทำให้มีให้เป็น
0: บทขยายออกมาแล้วนะอริมักมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึง
1: ความดับทุกข
0: ์ควรภาวนาเอาละเอาสั้นๆหัวข้อก่อน
1: ทุก
0: ทุกเกิดเกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกท่องใหม่ซ้ำๆ
1: ทุกเหตุเกิด
0: เป็นทุกตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกดับตัณหา3โดยไม่เหลือคือความดับทุกอริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก
1: ขันธ์5ทั้ง11ประเภทเป็นทุกตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกดับตัณหาโดยไม่เหลือคือความดับทุก อริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้

0: ด้วยปัญญาอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรภาวนาทำให้เกิดทำให้มีให้เป็นวิถีชีวิตเอา again
1: ขันธ์51
0: อย่างเป็นทุกข์ควรรู้รอบอย่างท่องแท้ตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกข์ควรละตัณหาให้หมดนะ
1: ความดับตัณหาโดยไม่เหลือคือความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้มีทำให้เป็นจนเป็นวิถีชีวิต
0: ขณะที่เธอท่องเนี่ยรู้สึกเฉยๆหรือรู้สึกสุขตอบคนนี้รู้สึกสุขใครรู้สึกสุขอีกขณะที่ท่องรู้สึกสุขยกมือขึ้นอ้าวใครรู้สึกเฉยๆยกมือขึ้นเนี่ยนี่คือความรู้สึกเพราะนั้นเวลาเข้าฌานก็อย่างเงี้ยเธอเข้าใจไหมแต่กว่าจะเข้าฌานได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเธอนาเข้าใจไหมกว่าจะเพ่งจนมันสุกเพ่งจนมันสุกละเอียดเนี่ยโอ้บางทีปวดแข้งซะก่อนอัลละนั่งครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรารู้เรื่องฟิลลิ่งเสร็จแล้วเรารู้เรื่องเวทนาเสร็จแล้วเนี่ยเข้าฌานได้ง่ายไหมคะเอาจิตมาเพ่งอารมณ์มาท่องเนี่ยพอมาท่องอันเนี้ยแล้วรู้สึกสุขขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นการที่รู้จักความรู้สึกแล้วก็ปรับความรู้สึกให้ถูกต้องเราต้องการความรู้สึกสุขใช่ไหมเพราะอะไรการตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงเรากล่าวการตรัสรู้ธรรมด้วยความสุขสมนัตแต่สุขสมนัตมีกี่อย่างมี2 อย่างคือสุขสมนัตโง่โง่ไม่ฉลาดกับสุขสมนัตที่ฉลาดสุขสมนัตฉลาดก็มี2 อย่างคือสุขสมนัตที่ฉลาดให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิแต่ขาดปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4กับสุขสมนัตที่ฉลาดให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิปัญญาและมีความรู้แจ้งอริยสัจ4เข้าใจยังสุขสมนัตโง่โง่เยอะคือสุขสมนัตโง่คือสุขสมนัตที่ไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการฝึกสติไม่มีการฝึกสมาธิไม่อยู่ในองค์มรรคเข้าใจไหมฮะสุขสมนัตจากการคุยเล่นกันสุขสมนัตจากการกินนนกินนี่สุขสมนัตจากการไปหาเห็ดหาหอมหาหน่อไม้เนี่ยมันเป็นสุขสมนัตบ้าๆท่านเองสุขสมนัตจากการหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสเป็นกามสุขเอาว่าดิสุขสมนัตที่ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกใจเนี่ยนะฮะเป็นเพียงกามสุขเป็นสุขไม่ฉลาดเป็นสุขชั้นต่ำฮีโนเป็นสุขชั้นต่ำคัมโมเป็นสุขแบบชาวบ้านปุตโปทุชนิโกเป็นสุขของปุถุชนอนริโยเป็นสุขที่ไม่ประเสริฐไม่ได้ทำให้ไกลจากทุกข์อนัตถสันหิโตเป็นสุขที่ไม่มีประโยชน์นี่คือกามสุขเพราะฉะนั้นเราบวชแล้วเนี่ยภิกษุณีบวชแล้วให้ภิกษุณีด้วยการนวดอาบัติปาจิตตีไม่มีเหตุแห่งความป่วยไข้นวดอาบัติปาจิตตีไม่ให้ภิกษุณีนวดให้สามเณรีนวดอาบัติปาจิตตีไม่ให้สามเณรีนวดให้สิกขมานานวดปาจิตตีไม่ให้ทั้งหมดนวดให้ชาวบ้านนวดปาจิตตีนี่คือวินัยของภิกษุณีเพราะฉะนั้นภิกษุณีไม่ป่วยไข้มากเนี่ยแล้วไปนวดอาบัติปาจิตตีเพราะนั่นคือสุขโสมนัสที่เป็นเพียงกามคุณเข้าใจหรือยังภิกษุณีหมกมุ่นกินยานั่นกินยานี่เพื่อให้ปากแดงเพื่อให้แก้มแดงเพื่อให้สบายเนื้อสบายตัวเดี๋ยวก็ไปนอนปิ้งบนเตียงสบายดีทำโน่นทำนี่วุ่นวายอยู่กับยานั่นแหละแล้วไม่พิจารณาด้วยปัญญาอาบัติปาจิตตีเหมือนกันเพราะบริโภคยาโดยไม่พิจารณานะเป็นการผิดศีลผิดปัจจยะนิสสินตะเพราะฉะนั้นบวชแล้วเขาใส่ใจเรื่องศีลเพื่อไม่ให้เสวยสุขแบบกิเลสอวิชชาอกุศลเข้าใจไหมหลายคนบวชแล้วก็เพลินกับการกินน้ำปานะเนี่ยนะไม่สวดพิจารณากินน้ำปานะเนี่ยนะไม่สวดพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึง

วยสุขที่เป็นอกุศลเข้าใจไหมระวังนะบวชแล้วอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปต้องศึกษาเรื่องศีลให้ดีศึกษาเรื่องเสกิจวัตรเรื่องวินัยอะไรให้ดีนะบวชแล้วก็อยู่ไปเบ้อเบ้อบะคุณไม่มีทางบรรลุนิพพานแล้วก็พยายามนั่งนานๆเพื่อที่จะแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเนี่ยคุณไม่ได้อะไรนะเพราะคุณมัวแต่ทำไมผลิตขันห้าอยู่นั่นแหละอวิชชาชวนผลิตบ้างตัณหาชวนผลิตบ้างเจตนาคือกรรมชวนผลิตบ้างเจตนาคือกรรมเนี่ยเขาชวนผลิตเขาผลิตยังไงก็กรรมมันเจตนาสารพัดเนี่ยเจตนาจะนั่นจะนี่น่ากลัวรวมอยู่ในคำเดียวว่าเจตนาคือกรรมเป็นตัวผลิตขันห้าเนี่ยนะต่อไปอาหารก็เป็นตัวผลิตขันห้าถ้าอย่างนั้นเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายมันหนีไปไหนไม่ได้เพราะอะไรวิญญาณเป็นอาหารฮะเขาเรียกวิญญาณอาหารผลิตอะไรนามรูปะรูปนี้ก็ยังต้องกินข้าวต้องไปถ่ายต้องกินข้าวต้องไปถ่ายต้องเช็ดขี้มูกต้องเช็ดขี้หูก็ต้องอยู่กับอีกรทุกนี้เพราะมันมีอาหารหล่อเลี้ยงของมันแม้บรรลุอรหัตผลแล้วแต่เมื่อยังไม่ตายยังสิ้นชีวิตยังไม่ปรินิพพานเนี่ยวิญญาณอาหารมันก็เป็นอาหารของนามรูปไม่ได้เป็นอาหารของพระอรหันต์เพราะนั้นนามรูปก็มีเป็นทุกข์เป็นปกติพระอรหันต์ท่านก็จะเห็นว่านามรูปเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นปกติท่านจึงเป็นผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดเพราะเห็นสิ่งที่น่ากลัวเข้าใจหรือยังพระอริยะพระอรหันต์ท่านเห็นขันห้าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะท่านเห็นอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ท่านเห็นนามรูปเป็นทุกข์เธอลองคิดดูสิผู้ที่เห็นนามรูปเป็นทุกข์จะเอาลิปสติกมาทาปากไหมมันทาให้อะไรน่ะทาให้ก้อนทุกข์ทาทำไมอะแล้วพระอรหันต์จะต้องไปเข้าร้านดัดผมอยู่ไหมดัดทำไมอะโกนทิ้งไม่ดีกว่าเหรอผมก็คือต้นหญ้าธรรมดานี่แหละอย่ามาดัดต้นหญ้าแล้วก็แม้ถางต้นหญ้าทรงนั้นถางต้นหญ้าทรงนี้เสียเวลาทำไมอะโกนทิ้งซะสิ้นเรื่องใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อบรรลุอรหัตผลจึงอยู่เป็นชาวบ้านไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยonly one day นะวันเดียวเท่านั้นวันนั้นก็คือบรรลุอรหันต์วันนั้นออกวันนั้นสิ่งที่ทำให้ออกไม่ได้คุณออกไม่ได้ก็คือความตายเออมันจะตายอยู่ล้อมล่อเออบ่ออกบ่เออแล้วไปบวชบัดตันแล้วมันแก่มากแล้วเนี่ยเข้าใจไหมแต่คนที่มีความรู้เรื่องทุกข์ไม่มีทางที่จะเอาลิปสติกมาทาทุกข์ไม่มีทางที่จะมาดัดหญ้าให้กัดก้อนทุกข์ไม่มีทางที่จะไปซื้อโลชั่นแพงๆมาทำไมมาทาทุกข์ทามันทำไมก้อนทุกข์เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นพฤติกรรมจะเป็นตัวบอกปัญญาคุณว่าคุณโง่หรือคุณฉลาดคุณรู้แจ้งจริงหรือเปล่าเข้าใจไหมถ้าคุณรู้แจ้งจริงเนี่ยมันไม่ผลิตทุกข์ต่อไปเข้าใจไหมคะทุกข์นี้จะเป็นทุกข์สุดท้ายวิญญาณเป็นอาหารช่วยไม่ได้วิญญาณยังไม่ดับมันยังไม่ตายอ่ะก็มีนามรูปกองทุกข์ต่อไปก็มีสรายตนะกองทุกข์ต่อไปตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์ลิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ใช่ไหมไอ้พูดดังๆดิตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในนี้เป็นทุกข์จะต้องมาปกป้องตาหูจมูกลิ้นกายใจแก้ตัวให้กับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ไหมไม่เมื่อเห็นมันเป็นทุกข์อ่ะจะมาโง่เขลาพูดจาปกป้องกลัวอันเนี้ยโดนด่ากลัวตาหูจมูกลิ้นกายใจโดนด่ากลัวตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีคนเกลียดไม่ต้องคิดถึงมันมันเป็นเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจกองทุกข์มันโดนด่าอ้าวก็มันโง่เขลาอ่ะมันก็โดนด่าก็ฝึกให้มันฉลาดขึ้นเท่านั้นเองมันโดนคนโง่ด่าอ้าวมีไปกุ้มใจทำไมคนโง่ด่าเรื่องของมันบัณฑิตไม่ด่าก็ใช้ได้แต่ถ้าบัณฑิตด่าปรับปรุงตัวเองถูกไหมมันป่วยเอ้าก็มันเป็นกองทุกข์มันก็ต้องป่วยสิเป็นธรรมดาของมันก็ดูแลปกติอย่างนี้ก็รักษามันไปตามปกติมีคนเกลียดอ่ะต้องไปแก้ตัวหน่อยอ่ะเอ้ยก็มันเป็นก้อนทุกข์อ่ะมันก็ต้องโดนเกลียดสิแล้วใครเกลียดตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บรรลุอรหัตผลแล้วใครเกลียดคนผ่านเท่านั้นเกลียดแต่บัณฑิตเคารพนับถือมากเข้าใจหรือยังเพราะนั้นใครจะเกลียดก็เรื่องของเขา

0: ห้ามไม่ได้เกิดมาในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้ามีคนรังเกียจสุดขีดไหมคะพวกลัทธิอื่นๆเขาเรียกอัญญะเดียรถีอัญญะเดียรถีคือลัทธิอื่นเขาก็เกลียดพระพุทธเจ้าเกลียดชนิดไล่ฆ่ากันเลยเกลียดชนิดทำลายล้างองค์กรเลย
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
3: คุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: าธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
3: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกับ